0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้งสองประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไป
2: คณะทำงานมาเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงนามใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
1: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
2: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดอีกด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
1: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
3: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
2: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
5: คณะทำงานชุดนี้จริงๆท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเน้นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินั

0: และการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2หากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจร
1: ปรับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจร
3: ในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทาง
2: การจราจร
3: ในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
4: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
3: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเซนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
5: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
3: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
2: และเมื่อวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่

0: ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
1: และเมื่อวานนี้เกิดเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านสายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80ราย นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
1: นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคาโรวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
0: นายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีก1นักหวดเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ในพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทย วันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
8: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิด ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้ โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
16: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 3.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606รันชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังกทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองรันชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดรันชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
17: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
18: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
19: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
20: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอล

0: ต้นโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซีรีส์จิตต้นโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดี

0: ต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชน

0: ชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

少嘞怕辣拼命发洗脱，少嘞怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

บ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลโนนศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังไร
1: 30ไร่ครับ
0: ฮะ
1: 30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาฐานแท้จ้างรถไถบ
1: ่บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจักปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: โอ้ยอย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาได้อีพ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เขาว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ต่อเขาว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงอีพ่อ
1: ดินก็บ่ดีคือใช้สุริแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ำไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยบ่ไง
1: บ่ร่วนซุยม
0: ัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามอีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดแต่ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณเท่ากว่าอยู่
0: ประมาณเท่ากว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถึกไร่ละประมาณ 6-700 โลนี่
1: 6-700 โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักตัวนี้ฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสื้อหรอกบ่ติ
1: บ่ทันได้เสียหรอกครับ
0: แต่ว่าขึ้นอยากใส่บ่
1: คืออยากใช้อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใช้ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ
1: ่ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ่อง
1: ามเขียวกับบ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อคือมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งแข็งเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามเดี๋ยวครับไถก็สบายไถปัวไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ป้าทั่วถึกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี้ตันกว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใส่สมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: คุเล่เข้ากันนี่แม่นบ
1: ่คุเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงองค์ถึงใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดองติดใจก็เลยใส่ประจำบ่ใส่ยังเลยติดช่วงนี
1: ่ครับใช่แต่นเดียวนี่ครับวันนี
0: ้บ้านนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีดีผลผลิตมันดีไร่หนึ่งตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวน้อยพอเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท
0: ้ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสารสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับอีพ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะจินีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: คันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่เว้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ร่วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าเว้าถึงราคาบาทนี่โอ้ยคุณภาพดีจังซี่มันสิเป็นจังได๋ล่ะบ่าวเอกโซเลมันสิบ่แพงปะโทติหั่นว่าเด้บ่แพงอีพ่อยแม่บ่แพงนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กกนะครับบาทนี่คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดเด้บาทนี่เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อยแม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ป๋าดอกเคมีนั่นน่ะนะครับสามารถนํามาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพ่อยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นํา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อยแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเล่เข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพ่อยแม่นะครับส่วนนึงไปบํารุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินดลๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินดลๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้คันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งเม็ดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อแม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาทนี่ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นเขาจังสิกอเขาสิแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับเว้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพ่อยแม่นี่พากันได้หลายกว่าเก่าเพิ่นว่าหน้าเขายังสิแต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่เบาเอกโซเล่แนะนํานี่เว้ยให้นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไร่ละเป็นตันยางพาราจังสิว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกีดง่ายว่ามันกีดกกนิ้วเพิ่นว่าน้ํายางไหลน้ํากลมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปก็บ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสําปะหลังจังสิเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงอ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผุนเพิ่นทั้งว่าได้เบ้ยอ่อนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพ่อยแม่พากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่เบาเอกโซเล่นำเสนออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัด ใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปยังไงก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใส่ตากับโอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช่เขาก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วกับไปยังไงก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมายามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรล่องค่ะนันเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจักปีเหรอขึ้นได้เฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดนาเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามคนบ้านนี่ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นจังได๋เรื่องของดินเป็นจังได๋เนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีบ่ตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: พกไรละ500โลนี่แหละค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่แหละจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี่
1: ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียคนหยาดไปตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บัดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ่
1: ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: มานี่ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะอันเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นไหมค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบัดนี
1: ้ไว้แฮ่ตันพอแล้วจ้า
0: แฮ่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บัดได้แฮ่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึงอกถึงใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่กิ๋วก่อนต้นเขาเฮามันเป็นยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเขาไปซื้อท้องตลาดเอจ้ะมันจะขึ้นมาคือจังงั้นงามๆนุ่ยๆอดบ่บ่บ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวรอแม่น
1: ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวรอแม่น
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้ะแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่กิ้วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดเนี
1: ่ยใส่ค่ะใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ้วถือของถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจังซี่อยากให้แม่กิ้วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พ่อแม่กิ้วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อมิโนฮิวมิกนี่มาลองใส่น้ําแม่บ้างเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ๋วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแต่กอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะมาแลกก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยให้พืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีก

0: ออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟ

0: ลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆท่านหมุนวิทยุมาพอหมุนวิทยุมาได้ยินแม่นหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้านั่นมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านก็พากันสงสัยเพราะว่าเฮาก็หมุนวิทยุมาได้ยินนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดของนวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์ใส่แล้วนี่ที่พ่อยแม่เอ้ยดินที่เคยแข็งๆดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามย่างไปนี่ว่าเป็นยางถนนคอนกรีตใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยหากพืชก็หากินไก่หากินได้เลิกหากใหญ่หากเง้านะครับใส่กับหน้าเขายังสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับและข้อโดดเด่นของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอีกอย่างนึงนะครับสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพ่อยแม่เอ้ยคุณภาพนี่ติคักก็ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยเคมีที่อีพ่อยแม่พากันชื่นชอบเคมีที่อีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาเก็บไว้ใส่นั่นล่ะนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับน้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบได้บัดนี้ใส่แล้วเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงป๊าดบ่ธรรมดานะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบละ50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงราคาบ่แพงแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเกินกว่าราคานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งอย่าเฝ้าเสื่อนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยที่เกิดขึ้นใหม่3กระสอบนี่นะครับหลังจากโคเลเข้ากันแล้วสามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถวานได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนลงได้หลายนะครับแล้วคุณภาพของปุ๋ยใหม่ที่โคเลเข้ากันแล้วนี่สามารถอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินนะครับก็เลยเห็นให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชแข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล่งต้นเขายังสิกระแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวป๊าดบ่ธรรมดานะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเลยอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนตัวเขียวใบตองอ่อนนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเบิ่งครับพี่น้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ความสุข
4: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเนี่ยห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
4: ่โบเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างได้อีพ่อ
1: ชื่อว่าค้อนนี่แหละครับ
0: คุณพ่อค้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อค้อนก่อนบัดนี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานได้ป่ะอายุจักปีเราพ่อค้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เห็นหน้า
1: ก็ทั่วๆไปแหละครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: ตามตลาดเพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามครับว่าดินมันแข็งครับ
0: โหเขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนหยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ
1: ่อผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกเคเลยนะครับผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ว่าใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเลบอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดวงเปิดใจลองใส่เบิ้ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: แม่นบ่ซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อควันก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีบ
1: ่มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: แล้วดินทีพอว่ามันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มล่ะครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีกนี่ดิ
0: โอ้ยควันเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะแต่ละว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบื้องหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เข้ามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คงเขาจะใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: คงเป็นใส่ปุ๋ยพวกเพิ่นสิเน้นปยูเรียพวก
0: แถวบ้านใช่ใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวคง
1: มันบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังได๋มันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบนี่แหละเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมันรักแขนอูนอนได้เดี๋ยวมันจะแข็งแสดงว่าพ่อควันนี่ประทับอกประทับใจน้อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อควันนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคือพ่อนี
1: ่
0: บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบังไหนพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรวบโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนเฮาเคยดี
0: เอาใหญ่ควันเบิดความเสียววันแน่นอนของข้าเจ้าอีหลีครับยืนยันว่าใส่ต่อน
1: ยืนยันว่าใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควันกับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วกๆบ่พ่อ
1: มันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะคร
0: ับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่พอจะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้ย
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากว่าคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเมียน่าดีเยี่ยมข้อใจ
0: พี่ใหญ่ละข้อจ้ะสุดยอดเยี่ยมมาสั่นพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมของคุณพ่อข้อฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละข้อเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลฮิวมิกสำหรับไม้ผลค่ะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของพืชและช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินนอกจากนี้ยังช่วยลดความเป็นกรดในดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมวิธีการใช้ฮิวมิกสำหรับไม้ผลการให้ทางดินผสมฮิวมิกกับปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมหว่านให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มและรอบโคนต้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใส่ครั้งแรกตอนเตรียมดินครั้งต่อไปช่วงที่พืชเจริญเติบโตและช่วงออกดอกติดผลประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลช่วยปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีลดการจับตัวเป็นก้อนของดินเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยไปใช้ได้ดีขึ้นส่งเสริมการเจริญเติบโตกระตุ้นการแตกรากทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มผลผลิตช่วยให้พืชออกดอกติดผลและขยายผลได้ดีขึ้นฟื้นฟูต้นช่วยฟื้นฟูสภาพดินหลังการเก็บเกี่ยวลดความเสี่ยงของโรคช่วยลดความเสี่ยงจากโรคพืชบางชนิดที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียและลดต้นทุนช่วยลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับที่พยายามคิดค้นหาวิธีการใส่ปุ๋ยให้มันได้ประโยชน์สูงสุดผู้ใดว่าปุ๋ยยังดีไผว่าปุ๋ยยังคักโอ้ยหามาใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนบางท่านก็เอาสูตรนั่นมาผสมกับสูตรนี่แน่เอาโตนั่นมาผสมโตนี่เอายี่ห้อนั่นผสมยี่ห้อนี่ผสมไปผสมมาอยู่หั่นแหละพี่น้องนะครับเพราะว่าคิดว่าพอผสมแล้วสิได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงได้ปุ๋ยคือจะของคิดได้ปุ๋ยคือจะของต้องการพอเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนมันก็สิงามมันก็สิได้ผลผลิตหลายคือจะของคิดซั่นเด้นะครับหลายๆท่านก็ลองผิดลองถูกนะครับบางท่านก็ถูกตัวมาแน่เฮ็ดไปนะครับควบยุ่งยากของพี่น้องเกษตรกรมือนี่ครับผมเอกโซเล่คิดไว้ให้เบิดแล้วอีพ่อยแม่บ่ต้องไปคิดยากในการผสมปุ๋ยนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษนะครับราคากระถึกแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเหนือคำบรรยายนะครับราคาถึกแต่ว่าคุณภาพดีนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ที่อีพ่อยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซําซื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพซินะอีพ่อไอ้แม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ยากหน้าที่กันเด้อีพ่อไอ้แม่นะครับส่วนนึงไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้คันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิตรเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกขอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อยแม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี่ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้นเขายังสิกอเขาสิแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวหุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีพ่อยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสื้อพ่อบันไดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดดีเบิดศีลนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับ อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ฮิวมิกสารอาหารชั้นเลิศต่อพืชไร่และพืชสวนในปัจจุบันค่ะการทำการเกษตรก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้กับคนไทยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของไทยแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพอากาศสภาพดินและก็น้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษสารเคมีเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียต่างๆอันเป็นสาเหตุทำให้การทำการเกษตรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นการดีถ้าหากพืชไร่พืชสวนได้รับสารอาหารชั้นเลิศที่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารทางพื้นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชซึ่งจะส่งผลให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นฮิวมิกฮิวมิกเป็นเสมือนตัวช่วยในการทำการเกษตรเพราะฮิวมิกคือสารอาหารชั้นดีต่อพืชไร่และพืชสวนเพราะฮิวมิกจะเป็นตัวช่วยปรับปรุงโครงสร้างภายในดินเพื่อให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยฮิวมิกสามารถปรับสภาพหน้าดินที่แข็งเหนียวให้มีลักษณะที่ร่วนสุยมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้พืชสามารถรองรับสารอาหารต่างๆจากน้ำและปุ๋ยได้ดีทั้งอย่างกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนภายในเซลล์พืชทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฮิวมิกค่ะช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชเนื่องจากสารนี้มีประสิทธิภาพในการจับแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อพืชได้ดีทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และครบถ้วนมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ภายในดินซึ่งจะส่งผลให้ระบบรากของพืชแข็งแรงและดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระเหยของน้ำภายในดินซึ่งจะทำให้สภาพพื้นดินชุ่มชื้นอุ้มน้ำได้ดีมีความปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ในระดับสูงเนื่องจากเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติเราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและนี่คือประโยชน์ของฮิวมิกซึ่งถือว่าเป็นอาหารชั้นดีต่อพืชไร่และพืชสวนอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะพืชพันธุ์จะเจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็พ้อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่โชลีก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันร่วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
7: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพอใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเลคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่พ้นอยู่บ้านไหนซื้อวางไหนเถียงคุณแม่พ้นแนะนำตัวจังน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังน้อย
1: ครับสวัสดีค่ะยายก็คือยายสมผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้า
0: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรกว่าเฮา
1: เฮ็ดหน้าซี่ไรนี่
0: ทั้งหลังเฮานี่ซี่ไร
1: จ้า
0: เป็นหน้าเจ้าของหน้ามุ่น
1: หน้าเจ้าของหน้ามุ่นหน้ามั่งหน้าของ
0: วันนี้คุณแม่เฮ็ดหน้าซี่ไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โหปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีกับเมียนน้ําเขาบ
1: ่แม่นอยู
0: ่แม่นบ
1: ่แม่นอยู่จ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้ะ
0: ก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้ะ
0: มันบ่ดีแบบไรดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้ะ
0: เป็นกระด้าง
1: จ้ะ
0: มันนี่เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแน่แม
1: ่ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะงอยกับงอยเหลียงพร้อม
0: โหมีแต่งอยกับงอยเหลียงพร้อม
1: จ้ะ
0: บัดนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้ะ
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
1: ่จ้ะ
0: บาดนี้ผลผลิตอีแมซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้ะ
0: ประมาณนั้น
1: จ้ะ
0: กะตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้ะ
0: บาดนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่มีนูฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อฟังน้ำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู่
0: ปาดโทเสียคนหา
1: เขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่พ่ออยากเสียหรอก
1: จ้าพ่อเสีย
0: บ้านนี้พ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาขึ้น
1: ม
0: าม
1: ันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีให้ดินล่มดีอย่าไปล่มเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้ะเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพะวอ
0: สั้นพะวอถือกกถือใจบ่
1: จ้ะถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับกกประทับใจจังซี่อยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับกกประทับใจกับการใส่อมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่กอพร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่กอก็แตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงามอย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี่ยหมุนทางนี่แหละมาโลด
0: ขันบ่เสีย
1: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวบานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดบ่ถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเนาะงามถือโคกอีหลีจะละยิ้มพุ่นละเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปอย่างมาเบิ่งนั่น
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขาง่ามๆดินลมๆคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับอมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: หลายๆสวัสดีค่ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916 8

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา

0: 0438972851 0854648921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-97

0: 02-475-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: ช้ข้าวประหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละเมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ล้ว
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นางไส้เค็มขนมเทียนแม่นางผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นางข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สำปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: ี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการลูกทุ่งมุงทำหนีมาเยี่ยมมายามมากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงรายการคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับเด้อมาพอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์นะครับเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนำเพลงเพราะๆตามที่พี่น้องสั่งพี่น้องจองครับมาเปิดให้พี่น้องฟังกันเบิดสู่ขู่สุขนกราบขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ้งทำดีกับดีเจพอเพียงตัวเองครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวิดาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101หรือนะครับผมผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังกพันธ์ทั้ง2ร้าน2สาขากราบขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีดำเนินรายการอยู่ขอไก่ไต่ตารางเล่านะครับสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเอาละครับกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่าโมดินซื้อง่ายขายของจับใจใจสอยแบบสุดสบายร่ำรวยตลอดไปนะครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงพระการของผู้ขาสู้ขู่สุคนมีสุขภาพพระไม่ได้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปสาธุเอาละครับอยากฟังเพลงอย่างบอกดีเจพ่อเพียงมุทะดีมาสิไปซอกสิไปคนมาฟังให้ฟังนะครับแนะนำมาได้แล้วครับ0652561558ครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับ
1: อีเมียขอฟังเพลงอะไรได้เหมือนเด้อ
0: เพลงไหนแม่เพลงใด
1: น้องอามากินข้าวหรือยังไม่รู้
0: โอ้ยได้ครับได้ครับ
1: น้องอามาม้วนพนักงานยกโบยันยกโบเพิ่มควายอยู่นี
0: ่ครับผม
1: ใช่เอ็มเอ็นอันแม่ที่ไปนั่นนี่รู้ฟังเพลงแล้วแม่ที่ไปบ้านนั่นอันบ้านดอกแก้วเดียนแม่แล้วนั่นเราที่เสียตัวเราดิ
0: อ้าวแม่หนูแม
1: ่แม่นี่แม่ที่ไปอยู่บ้านบ้านนี้ละเบิ่งฟังเพลงแล้วไปเลยบ้าน
0: จ้าจ้าแม่แม่ผู้ใดไปกับแม่นี่แหละ
1: ป้าแม่เพชรแม่นวลนี่ละ3คน
0: กันอ๋อครับ
1: จ้าก็แม่เหมือนเจ้าก็ว่าไปบ่ต้องหาบักเท่าว่าจังได๋แม่มันอยากงานที่ว่านั่นก็เนาะแม่ว่าอันถ้าว่าแม่ต้องหาแม
0: ่ครับ
1: อันที่ตาจังสิมาหาขุดนี่บ่เอ้ามันก็บ่มีมันอยากรู้เนาะ
0: ครับผม
1: แม่นอนพุ่นล่ะผู้ดีแม่ก็ยังอยู่แล้วพุ่นเนาะ
0: ครับผม
1: จ้าอีแม่ครับนั่นได้ลมอบไปเด้อ
0: เพลงหยังล่ะเพลงนึงอีเพลงนึงน่ะ
1: สาวจันไม่รู้สาวจันกลางคืนเน
0: า
1: ะ
0: โอ้สาวจันเนาะโอเค
1: สาวบันบ่ลูกสวงให้เด้อ
0: ครับผม
1: ก็บอกแม่ข้ามไผเด้อพุ่นล่ะ
0: จ้า
1: ๆพอไปแล้วมันเงินก็ยังบ่ญาติมันนั่นลูกเนาะ
0: ครับผม
1: ที่เงี้ยนาเงี้ยเงี้ยละ400 500พุ่นเนาะ
0: จ้า
1: เพียงเมียเสียแล้วเนี่ยเด้อ
0: ครับผม
1: ทองลอยเนี่ยเด้อ
0: ครับ
1: แม่นบุญนั่ง
0: โอเคครับผม
1: เป็นฟังไปเอาบุญเนี่ยเหมือนเอาบุญนี่ลงมาได้กินข้าวบุญมาได้นี
0: ่ครับผมครับผม
1: มาเมียเนี่ยเด้อชาวเสียงมีอ่อนเนี่ยเด้อ
0: ครับ
1: ยกโกนอนมวงหน้า
0: ครับ
1: ลูกส้นแดงเนี่ยเด้อเสียลำ
0: โอเคครับผม
1: ทุกมาแต่แม่น้อมกับว่าแม่น้อมกับแม่น้อมแม่บัวแม่น้อยนี่ล่ะ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: สาเด้อ
0: ครับผม
1: เออนาไม่รอๆของแม่แม่
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: สวัสดีครับพ่อเพียงคนหลบแล้วเนาะ
0: ขอบคุณครับผู้บ่าวผู้บ่าวเสรภูมิผู้หลบแล้วครับผม
2: เขาว่าแล้วก็บ่รบกวนสักหลายดอกมัน
0: นะจัดเลย
2: ขอฟังเพลงอ่ะครับผม
0: ครับผม
2: เขา ล่องโขงคืนเดือนเพ็ญนี่เด้อ
0: ล่องโขงคืนเพ็ญได้ครับได้ครับ
2: ครับผมเอาก็อีกเพลงหนึ่งก็เอาพ่อยอ่ายอยู่นครพนมนี่เด้อ
0: โอเค
2: แล้วก็มอบให้เมียน้อยเพิ่นสวยสวย
0: ครับผมครับผมครับผม
2: กับแม่เที่ยงน้ำเนี่ย
0: ครับผมครับผมครับ
2: อย่าไล่ตรงนี้
0: ครับผม
2: แล้วก็ให้คุณแม่แบบนั่งใส่ที่ผ่านเลยเด้อ
0: โอเค
2: ไปตำตาลหวานน้ำนี่ได้ครับ
0: ครับผมครับ
2: แล้วก็ให้สาวเชื่องขวดนี่ได้ครับ
0: โอเค
2: สาวควบตัวบุญนี่ได้ครับ
0: ครับผม
2: ขออนุญาตขออนุญาตเอ็นสาวขึ้นที่ไหนอีกหรอกเนาะ
0: คร
2: ับ ผมก็คือที่ยืมเปื่อยเนาะอันสาวควบตัวบุญก็ได้ครับเด็กผู้สาวได้เนาะ
0: คร
2: ับ ผมแล้วก็เอาให้ชุดเดียร์น้ำนี่ได้ครับ
0: โอเคครับผมครับ
2: เอาไว้ไอ้ว่าไรอย่างเออจุกกูน้องเนี่ยจุกกูเนี่ยน้ำก้นเนี่ยน้อยไปหันแล้วกัน
0: โอเคครับโอเคครับ
2: ตายไปได้กันมุมมองหน้ารูปละล้อ
0: โอเคครับโอเคครับผม
2: ครับอีกคุณรูปละล้อแต่ไม่รู้ครับเนาะ
0: ขอบคุณครับ
2: อะไรพลังคนน้ำเนี่ยนะครับดื้อ
0: โอเคได้ครับอะไรครับ
2: ฟังแล้วจะยังตกกันแท้หน้าเด้อ
0: ครับผม
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: ครับผมมาดีครับดีเจรูปเพียงเขาลูบละล้อครับ
0: ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผู้เบาเมืองนะผู้ลูบละล้อครับผม
3: ครับผมขอบคุณหลายครับคนรอครับ
0: ครับผมครับ
3: นั่งฟังคนรอจะได้การกับช่างแม่วาวาเกิดจากฟังเพ่งน้ำจักเพ่งตลอด
0: จัดมาเลยครับจัดมาเลย
3: ข้องปล่อยภัยให้อ้ายแง่แน่เด้อ
0: ให้อ้ายแง่แน่เด้อโอเค
3: ไอ้แง่ไอ้มองหน้าแง่สว่างในเด้อล่ะรบกวนเทวดาสุดท้ายนะก็ไม่ดีรบกวนล้อล้อนี่แหละ
0: ครับผมครับ
3: ตกใจคุณสายมองหน้าว่าดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อคือบ่ให้สวัสดีครับผม
4: โอ้เจ้าโอ้เจ้า
0: ครับครับครับ
4: เราลากมาให้มันตาใจมาเจ็บด้วย
0: โอเคโอเค
4: ไม่ว่าดีหรือไม่ได้จ้าด้วย
0: ครับผมครับ
4: เนี่ยห้ามไปน้ำแม่ด้วย
0: ครับผมครับผม
4: จ้ามาวิดีโอโกนอนน้ำแม่ด้วย
0: ครับ
4: ต้นศึกษาด้วยจ้า
0: ครับผมครับผม
4: บอกน้ำจ้าด้วยแสงอ่อนน้ำแม่ด้วย
0: ครับ
4: แก่ต้นเลยจ้าด้วยเชิญดูสายด้วยจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
4: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผม
5: ดูจ้า
0: ครับ
5: สัจจายิงด้วยจ้า
0: สัจจายิงครับผมครับ
5: ค่ะเอาผู้ใดดวงก็ได้ด้วยจ้า
0: ได้ครับผม
5: สาวเสียไรคนสวยอยู่ด้วยจ้า
0: ครับ
5: โอ้มือนี่คือเก่งเลยว่ะ
0: มือนี่
5: บ่ไปได้เลยไหมจ้าม
0: ือนี่บ่เอานั่นบ
5: ่ขา
0: ผัวไผ่ว่าติดไผ่
5: คนสิว่าโอ้ยิดไปไว้ก็บ่ฟังดอกจ้ากันสิเอาเนาะค่ะมาพี่นุ่นนี่เด้อจ้า
0: ครับผม
5: เฝ้าศิรภูมิเด้อจ้า
0: ครับ
5: ไปหาทางอีกเนาะพี่น้อยที่ฐานนะคะ
0: ครับผม
5: แสดงความเสียใจนะจ้านะคะ
0: จ้าจ้า
5: ไปหายุโกยุโกนะคะ
0: ครับผมครับ
5: เสียงที่ก่อนเลยจ้าไปใส่อีกเนาะ
0: ไปใส
5: ่พี่ร้านพี่เสริมจ้า
0: ครับผมครับผม
5: ดอกรักคนสวยๆนะคะ
0: ครับ
5: ข้างศอกมีบ่เนาะมีหาเอาอีกเลยจ้า
0: ครับผม
5: พี่นางซอยสิบห้าจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
5: ไปคำประอุ่งพี่นางคือกันนะจ้า
0: ครับผม
5: รอๆนะไม่สวยๆข้างศอกก็หาอีก
0: ครับ
5: เขาขอสองเพลงในบ่จ้า มันบ่ลืมได้ไหมจ้า
0: เอามา
5: บ่ลืมได้ดอกจ้า
0: เออ
5: ว้าวนี่ก็สิบ่ลืมคือกันนั่นล่ะจ้าเนาะเอาพี่นอนนวลดอกขอพี่ส่วนลำไยเด้อจ้า
0: โอเค
5: ร้องตอบแก่นี่เด้อจ้า
0: จ้าจ้า
5: สวยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: ครับสอบเรียกว่าอะไรฮะ
6: ครับครับครับ
2: ครับเรียกว่าตาลุ้นนะครับก็ผู้หูใจยังคนได้นะครับเด
6: ้อ
2: ครับเรื่องมันตัวบังคับกระได
6: ครับครับครับ
2: ครับคือจะบริเวณของขนาดเนาะ
6: ครับผมครับผม
2: ครับผมมองหายทุกคนทุกคนนะครับผม
6: ได้ครับ
2: ครับครับขอบคุณครับ
6: โอเคขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผม
7: บรรจานมพกเมียน
6: ครับผมครับ
7: เอาล่ะขอพังเท่งของผู้แพ้หลักของเลยพรศักดิ์ละจ้า
6: ผู้แพ้หลักของพรศักดิ์เนาะ
7: จ้า
6: ได้ครับได้ครับ
7: ท่านเพ่งมาพอเพียงทุกๆท่านเนาะค่ะเนาะ
6: ผมครับ
7: พิเศษพี่นางเด้อ
6: โอเคโอเค
7: พิเศษมาทุกคนละจ้า
6: จ้าจ้าจ้า
7: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปละครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพ11 นาฬิกา 50 นาทีพอดี

0: ไปละครับพี่น้องครับสองผลงานเพลงสองก่อนร้องก่อนล้ำนำมาฝากบัตรในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลสโอร่อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยขณะนี้เวลานะครับ11:57 น.ไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะก่อนก่อนสิมันสิเบิดเวลาก่อนเพิ่นสิตัดเข้าสปอร์ตกับผู้ล่ะครับพี่น้องครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกบลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ถนนร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนะครับเด้อร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกบลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กับทั้ง2ร้าน2สถานที่2 สาขากระจำนายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักนะครับเนาะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ทั้ง2ร้าน2สาขาสำหรับพี่น้องเกษตรกรกำลังไหลไปใช้บริการไปซื้อพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ทั้ง2ร้าน2สาขาปุ๋ยยาอาหารสัตว์เพียบกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับเด้ออยู่ใกล้สาขาใดพี่น้องกลับไปใช้บริการสาขานั่นแหละครับเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่นก็0899468350 0899468350และก็0438996933 0438996933ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีสักครู่เดียวค่อยกลับมาฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับเด
1: ้อนาดีดีคนใช้ข้าวปลูกพันดี
2: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันคือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไป
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเอง แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำ

เหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านหม

0: ไอ้กลับไปสืบผู้ใหญ่อยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318

0: มาแล้วครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงเพราะๆนะครับผมรอพี่ที่นครพนมเอ้านะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะกันจะไปฟังเพลงต่อครับรายการลูกทุ่งมุทะเลกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนะครับกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ที่อยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมานั้นก็คือเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: ปลูกเขาหน้าบานทั้งหนีพวกคนปัญหาเรื่องหยากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหยาปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหยาไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหยาไปแล้วหยาบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: นั่นล่ะครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตราเต่ามังกรนะครับมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วไปใกล้บ้านพี่น้องเช่าอำเภอจังหารอำเภอใกล้เคียงนะครับเด้อนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรที่มีประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีๆไปใส่ในการกำจัดวัชพืชกำจัดโรคพืชจะต้องไปที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ดูแลใจดียินดีให้บริการยินดีต้อนรับพี่น้องสู่คู่สุขคนอยากได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรของผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปมองนี้บ่มีผิดหวังขายดิบขายดียอมรับว่าผลิตภัณฑ์เฮิร์นนะครับมีคุณภาพมีประสิทธิภาพดีไปแล้วครับผมโดยนะครับเจต้าคนเชิญจะได้พร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รู้จะได้ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการ0895404449ครับ0895404449และก็08927780600892778060นะครับเด้อไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามบ่ได้จากร้อยเอ็ดข้ามไปสารคามครับอยู่ร้านประกายการเกษตรร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางเสี่ยวม้าวัดป่าวังเย็นทางเสี่ยวม้าตำบลเกิ้งพี่น้องครับรับรองพี่น้องกับบ่ผิดหวังครับพี่น้องทั้งจังหวัดมหาสารคามครับไปใช้บริการยูรานีส่วนพี่น้องอยู่ทั้งอำเภอย่างตลาดมาที่นะครับผมร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชนรับประทานเด้อครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีตำบลอุโมงค์พญาตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ไปที่บ้านแกเปะครับร้านโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะหน่อยนะครับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรแล้วก็ไปที่อำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานแล้วก็ไปที่อำเภอนามนร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามกับนะครับโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับเด้อสำหรับสถานที่จำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรแล้วก็ไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกสาขาทุกร้านครับถ้าพี่น้องยังไม่เข้าใจยังจำบ่ได้พี่น้องก็โทรมาหาดีเจพ่อเพียงมันจะได้ครับ0652561558 0652561558

0: โอเคมวนแล้วครับพี่น้องครับบัดนี้ยังเป็นตัดสะอ่อนเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงเพราะๆที่พี่น้องสร้างจองเข้ามาอ้าวขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับพี่น้องแฟนเพลงรายการที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดระยองบัดนี้ไปต่อครับขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีต่อไปก็คือร้านชิปเปอร์หมอครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตนะครับขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอไกลเคียงหลายหม่องหลายบ่อนนะครับลังไหลมาใส่บริการมาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพไปใส่จ่ายใส่สอยเยอะแยะมากมายเป็นตาสะอ่อนครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่ไว้วางใจไว้เนื้อเสื้อใจให้ร้านชิปเปอร์หมอเป็นสถานที่นะครับผมต้อนรับพี่น้องด้วยความขอบคุณเอ้าคุณปวีณาปรเรียงกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสถานที่จำหน่ายนะครับอุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าที่เป็นพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์เป็นสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีตรงมันไม่ถูกเฉดสีต้องสีเบเยอร์นะครับเด้อนะครับราคากับบ่แพงแต่ว่าคุณภาพก็ดีบัดนี้ไปแล้วครับที่ร้านชิปเปอร์หมอนอกจากนี้ก็ยังบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์มันก็0813804599 0813804599ร้านชิปเปอร์หมอยินดีต้อนรับทุกท่านร้านชิปเปอร์สังกพันธ์กันอยู่ใกล้ๆกันบัดนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็สถานที่จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรนะครับพี่น้องที่สร้างบุญสร้างกุศลนะครับผมไปแล้วครับมองนี่บ่มีผิดหวังครับบ่ว่าสิเป็นเครื่องกบวชเครื่องกฐินนะครับเครื่องผ่าปลามีครบจบมองเดียวบ่ต้องไปไกลให้มันเปลืองน้ำมันคาเสียลงเสียรถมาที่ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์ครับยินดีต้อนรับยินดีให้บริการนะครับเด้อสินค้ากับมาตรฐานทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับที่ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์โดยคุณปวีณาเปานาเรียง0813804599 0813804599ครับผมอ้าวสายมันก็หลุดไปแล้วนะบัดนี้ครับผมอ้าวขอมาใหม่ขอมาใหม่0652561558ครับอยากฟังเพลงหยังเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได
1: ้ตอนนี้เวลา
0: 12:33นะครับ0652561558นะครับไม่ได้แล้วบัดนี้เสียงยังอีกแล้วบัดนี้โอ้ฮัลโหลครับผม
2: ฮัลโหล
0: ครับผมครับ
2: รับยากแท้แท้เนาะคนรอ
0: บ่ยากบ่ยากบ่ยากครับผมมาเลยครับมาเลย
2: ขอเพลงนะจ้า
0: ครับครับครับ
2: ฝนเดือนหายนะจ้า
0: ฝนเดือนหาโอเค
2: จ้ามอบเนี่ยจ้า
0: จ้าจ้าจ้าม
2: อบเพียงเสียไล่เนี่ยจ้า
0: ครับผมครับ
2: พอนุ่นศึกษาเนี่ยจ้า
0: ครับผม
2: ว่าน้องแหลงนั่นเนี่ยจ้า
0: ครับผมครับผมครับ
2: หมูมามานั่นเนี่ยจ้า
0: ครับผม
2: ตานหมานนั่นเนี่ยจ้า
0: ครับครับ
2: ว่าชายพุ่มนั่นเนี่ยจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
2: มองหน้าพร้อมเนี่ยจ้า
0: โอเค
2: คุณแม่
0: แม่ยังแล้วบ่ดิ
2: ยังหมันแม่ยังหมันบอกซอยทําแม่ซอยทําแม
0: ่ฮะ
2: ซอยทําแม่คุณแม่น้อยนําแน่จ้าบ้านนี่ก็รอๆหน้าใหม่แน่จ้า
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
3: สวัสดีจ้า
0: ครับผมครับ
3: อาจารย์น้องขอเพลงเนาะ
0: ครับผมครับ
3: ล้มซาคนหลายใจหน่อย
0: ล้มซาคนหลายใจครับพี่น้องครับผู้ใดล่ะทั้งบ้านไหนหลายใจบ้านไหน
3: ฮ เนาะ
0: ครับผม
3: น้องขอมอบเลยเนาะ
0: ครับ
3: มอบให้คุณแม่น้อยคนสวยนะจ๊ะเนาะ
0: ครับผมครับผม
3: ให้คุณแม่สบายคนสวยนะแม
0: ่ได้ครับได้ครับ
3: ไอ้ว่าวงนะดูบดอน้ําเนาะ
0: ครับผม
3: พี่สาวซอย18น้ําเนาะจ
0: ๊
3: ะ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ไอ้จ๊ะ
0: ครับ
3: เสียง
0: คุ
3: ณชายน้ําเนาะ
0: โอเค
3: ขายของสวยๆสวยๆ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผมสวัสดีครับ
1: ขอเพลงตา
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ใจมะลำมะลอยตา
0: ใจมะลำมะลอยโอเคฝากให้ใครบ้างครับ
1: ฝากให้คุณแม่น้อยคนสวยค่ะคุณแม่เที่ยงคนสวยค่ะ
0: ครับ
1: ขอคุณบางคนสวยค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็สาวน้ำตาลหวานคนสวยค่ะ
0: โอเค
1: พี่เสร็จแล้วคุณคนหล่อค่ะ
0: ครับ
1: พี่หนังแดงคนหล่อค่ะ
0: โอเค
1: คุณพ่อเงาะคุณหล่อค่ะ
0: คุณพ่อเงาะอยู่บ้านไหนคุณพ่อเงาะ
1: อยู่บ้านใกล้ๆกันนี
0: ่โอเคครับผมครับ
1: เชื่อฟัง
0: จ้าจ้าจ้า
1: ค่ะแล้วก็ผู้บ่าวคุณจีน้อยคนหล่อค่ะ
0: ผู้บ่าวคุณจีน้อยโอเค
1: ผู้บ่าวเจ็ดคนหล่อค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: สาวซอย18คนสวยค่ะ
0: โอเคครับ
1: เผื่อฟังเน
0: าะจ้าจ้าฟังอยู่เห็นเข้ามาหลายครั้งอยู่ครับผมแต่ไม่ได้รับครับผมครับ
1: ไม่บักคักทุกคนนะคะ
0: โอเคได้เลยครับผม
1: หน้าไม่บักคัก
0: ขอบพระคุณอย่างสูงนะ
1: ครับไม่บักคักนะไม่ได้ฟังเพลงนะจะบอกว่า
0: จ้าจ้
1: า
0: จ้าจ้าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะหล่อๆน้ำใหม่ตา
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับสาวโยโกะคนงาม

เป็นจังไดมวลมวลนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้แพ้รักเอ้าฝากไปเป็นกำลังใจกับสู้ขู่สู้คนเด้อเป็นกำลังใจให้กับน้องดอกแก้วหรือว่าน้องจ๋าจ๋ากับคุณหมอน้ำแหน่ที่สูญเสียคุณยายนะครับผมได้ยินข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้วเอ้าจะได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ต่อไปก็แล้วกันพร้อมกับพี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขู่สู้คนนะครับเนาะเอาไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีนั่นก็คือนะครับผมร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทางสิไปอำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผห่างหุ้นส่วนจำกัดบินบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นี่4สาขานี่ครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันการรั่วแก๊สซึมกันเบิดทุกถังมาตรฐานมก.ครับถังแก๊สปตท.นี่บอกได้เลยว่ามาตรฐานมก.ป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดต้องถังแก๊สปตท.สนใจสนใจครับพี่น้องไปทั้ง4สาขาอยู่ใกล้สาขาใดกับไปแซ่บประการไปสั่งซื้อได้กันเลยนะครับเด้ออุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สครบวงจรที่ทั้ง4ร้าน4สาขาครับ0438111848 0438111848แล้วก็0885730753 0885730753

0: น้องโยโก้มืออื่นจังฟังเด้อล่ะเด้อมือนี่เวลาเบิดแล้วลำลาพาจากพี่น้องไปขอพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ
1: หน้าดีดีคนใช้เขาตัวพันดี
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีศูนย์บ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้

024และ081 380 6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สาย

0: เงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พ้นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้พ้นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพ้นเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลาย

สะดุดมีดต้นบ่อส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: กำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ื่อให้เป็นตมบอลเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

การเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาทุกมื้อนี่ปัญหาหลายหลายบ่ว่าสิเป็นเรื่องราคาของผลผลิตทางการเกษตรเฮ็ดแล้วแทนที่สิได้ราคาคือเจ้าของคืนโอ้ยอีพ่อแม่เอ้ยราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางราคาบ่ได้คือเจ้าของคือพอฮอดน้ำเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไปขายโอ้ยนั่งกุมขมับอยู่อีพ่อแม่เอ้ยเฮ็ดจังไหนเนาะสิใช้หนี้เบิดบาดนี่พันว่าเด้บางปีก็เป็นเรื่องของธรรมชาติฝนทิ่มช่วงแน่ประสบปัญหาภัยแล้งบางปีก็น้ำท่วมมลืดทืดเท่ามาตก 2-3 มื้อน้ำท่วมจ่อยปีใดฟ้าฝนดีน้ำบ่ท่วมฝนบ่แล้งราคาปุ๋ยคันแพงได้บาทนี่โอ้ยพี่น้องเกษตรกรพากันนั่งกุมกระมับอยู่แต่ละปีจักสิเจอปัญหาหยังแน่บ่ซ้ำแบบบ่ซ้ำอย่างบ่ซ้ำเก่าจักเถื่อนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อแม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องแม่นหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลแม่นหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังไดเว้าให้ฟังนี่เป็นหยังสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดบ่ต้องคิดยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องคิดยากนะครับใช้เลยครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับใช้แล้วนี่ติอีพ่อยแม่เอ้ยปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นติหายเกลี้ยงปั๊บดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินล้วนซุ้ยต้นพืชเขียวโดนเขียวทนผลผลิตนี่ติโอ้ยเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้ออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์พุ่นแน่อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังติดอกติดใจกับเคมีอยู่นะครับที่ยังชื่นชอบยังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ว่าพอใส่ลงไปแล้วรวดเร็วท่านอกท่านใจวานไป 2-3 มื้อเขียวหลึ่มโลดท่านว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าเรื่องปุ๋ยเคมีให้ฟังแค่น้อยนะครับปุ๋ยเคมีนี่คันเป็นยูเรียจังสิวานลงไปนี่ 2-3 มื้อเขียวหลึ่มอีหลีล่ะอีพ่อยแม่แต่ว่ามันอยู่ในดินได้19มื้อให้สังเกตง่ายๆนะครับอาทิตย์ที่2หลังจากวานไปแล้วต้นพืชเฮาสิเริ่มเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ได้ซ้ํานั้นนะครับมันอยู่ได้ประมาณ19มื้อแล้วปุ๋ยกระสอบนึงที่เฮาวานลงไปนี่ 100% นี่พืชสามารถเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปกินเอาไปเป็นอาหารได้ประมาณ 22% อีก 78% ไปใส่บาดอีพ่อยแม่มันมีการระเหยมีการระเหิดมีการตกค้างอยู่ในดินซะแน่พืชกินบ่ทันนะครับมันก็เลยสูญเสียหลายกว่าใดนะครับเพราะว่าพืชสิใช้ได้แค่ 22%คันพี่น้องอยากให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินเกิดประโยชน์สูงสุดนี่เลยครับนำปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับที่พ่อยแม่พากันชื่นชอบหรือว่ามีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะที่เซ็ตมาจากกองทุนแน่จากหันจากนี่แน่นะครับนำมา1กระสอบนะครับเอามาผสมกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอีก2กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นเด้บ่ธรรมดานะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับหว่านได้3ถึง4ไร่เฮาก็สิได้ใส่ปุ๋ยใหม่ที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์แต่ว่าต้นทุนลดได้บาดอีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ
0916840475นะครับอีกเทื่อนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพาดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพาดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่จักไรนี่เที่ยวยืนอยู่
1: พื้นที่ยืนนี่นี่นะครับ4ไร่ครับผมนุ่มเอ๋
0: พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนนั้นผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะคร
0: ับใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าอย่างดีก็เมี่ยนน้ําเขาเบ
1: ิดแม่นครับเมี่ยนไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: พ่อนุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ำดินเฮ็ดหน้ากับบ่ใครได้เข้าเด้
0: บ่มันเป็นยังไง
1: มันผลการผลิตก็เจ้าได้กับบ่ได้น้ำก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม
1: ่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาตรงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้าน้ำ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ยคงมาท
1: ำก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่แหละขึ้นของไอ้ห่างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อมันโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชี่ยวมาไงเด้นุ่มเอกนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้มมีกนี่นะครับผมว่ามันจังไหนอีกอย่างไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้มมีกมีเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ่
1: เว้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนมาไงเด
0: ้มันเสียศักดิ์ศรีผู้น
1: ำมันเสียศักดิ์ศรีผู้นำครับผมกันเสียได้แล้วก็สิมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ไรครับผม
0: ก็สิว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัวอ่อนแ
1: ม่นครับ
0: ญาติเสียพ
1: ่อแม่นครับปฏิว่าผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
0: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอานิสัยผู้นำญาติเสียพ่อตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิงเมโซเลพัดนี่บ้านนี่พอฟังแล้วบ่ท่านสิเสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิเสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนนี่เป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้หั่นบ่ครับนุ่มเอก
0: แม่
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอดสำนักงานเลย
0: สำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปลาดบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปลาดบุญจันทร์พันนี่กันเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมเอามา2กระสอบ
0: โอ้ไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: สิเอามาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่เฮือนอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่จากของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเรคุเรใส่กัน
1: เอามาคุเรคุเรใส่กันครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ่
1: พอผมหวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่เด
0: ้โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่นครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่พวกบ่ไรเด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้นี่พ่อผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อมั้ยครับผม
0: ครับผม
1: ผมเลยว่าเออมันพอต้องมาลองใช้นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวครึ่ง
0: โหได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวครึ่ง
1: แม่นครับผม
0: ปาดถือองค์ถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวครึ่ง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเฮ็ดยังไงมันก็ต้องได้ไร่ละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไร่ละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทําก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทําบ่ตันอยู่แล้วนะครับ
0: บ้านนี้4ไร่นี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่ใส่สูตรพ่อใหญ่หำนี่ล่ะ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปัง4ไร่นี่ได้เข้าประมาณเท่าตันครับ
1: บ่ได้5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไร่ละตันกว่าผู้ต
1: ้
0: น
1: แม่นครับถึกไร่ละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่านุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับบรมนี่เมียพอจะมาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนสวยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้ดินล้วนสวย
1: ครับ
0: นี่เศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดกับเศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าเจ้าของนะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวิงมิโซเลพาร์ทคือใหญ่หำนี่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับผมเบิ่งแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาร์ทนะครับอมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใช้แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใช้ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โอ้
1: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นําชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซ้าอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เชื่อให้นํามาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านไหนเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเทื่อนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบดนะครับซื้อเรียนผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอมิโนฮิวิกมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเอียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชเหตุผลแรกค่ะกรดอะมิโนช่วยในการสังเคราะห์แสงกรดอะมิโนค่ะให้ประโยชน์ที่แตกต่างมากมายต่อสุขภาพของพืชโดยเริ่มจากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าหากไม่มีการสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมพืชจะไม่เติบโตกระบวนการนี้อาศัยการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งจำเป็นต่อการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์กรดอะมิโนช่วยในการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีคุณภาพเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารใบพืชประกอบไปด้วยปากใบซึ่งมีรูขุมขนเล็กๆที่ช่วยให้พืชดูดซับก๊าซและสารอาหารเมื่อไม่มีแสงแดดและความชื้นต่ำปากใบจะปิดและจะช่วยลดการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมสารอาหารเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสและมีแสงแดดรวมถึงความชื้นสูงกว่าปากใบก็จะเปิดสิ่งนี้จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจากฝนแสงแดดและดินเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชได้พืชจะสามารถทนต่อความเครียดได้เช่นอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำปัญหาอื่นๆที่รุนแรงกรดอะมิโนจะช่วยในการต่อสู้กับความเครียดช่วยให้พืชฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและรักษาไว้ซึ่งการเติบโตที่หนาแน่นขึ้นค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องบ่พอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็หว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นในบ้านนี่หว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบ้านนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสียในอีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเล่เข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ยากหน้าที่กันได้อีพ่อไอแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นได้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นได้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจําซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอ้แม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง 0916840475นะครับใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาค่ะเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนค่ะยังสนับสนุนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนในพืชที่เรียกว่าไฟโตฮอร์โมนไฟโตฮอร์โมนค่ะจะควบคุมการพัฒนาของพืชให้มีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนเนื้อเยื่อและก็เซลล์เกือบทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของพืชจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งการใช้กรดอะมิโนในดินจะสามารถส่งเสริมการผลิตไฟโตฮอร์โมนโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมแยกต่างหากค่ะเหตุผลต่อมาที่ต้องใช้กรดอะมิโนกรดอะมิโนช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์รวมถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่สนับสนุนดินให้มีสุขภาพดีแอลไมโทโอนีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพของเซลล์ของจุลินทรีย์ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีขึ้นหนึ่งในบทบาทหลักสำคัญของจุลินทรีย์ก็คือช่วยหมุนเวียนสารอาหารรวมถึงคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกัมมันถันกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจะควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหากปราศจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพจุลินทรีย์จะช่วยแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์เช่นการเปลี่ยนโปรตีนจากกรดอะมิโนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียโดยทั่วไปจุลินทรีย์จะย่อยสารประกอบเพื่อให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ซึ่งการเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการนี้ค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร
0: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ไปบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข้านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเหิมพอใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านนนท์ใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินไปทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นไงตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองละจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้าเอา
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ําเขาบ่ตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันดินบ่นุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: จ้าตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินบ่นุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเฮาเป็นจังได๋
1: ต้นเขามันบ่เป็นแบบนี้เด้มันบ่เป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี้
1: เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบสี
0: โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถึง
0: ได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่แหละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นข้าวเฮานี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ําสู่อันสุแนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงนี้พัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: ตะกี้
0: แถวๆแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นบ่
1: แม่นๆๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: บ้านในถามมีแม่ก่อนคุณแม่เป็นรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่บ
1: ่มันเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ละบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแตกหูแตกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแตกคัก
0: มันเป็นจังได
1: ๋มันแตกก่อนแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบแย่ๆยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกก่อดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเถาปานนี่เพราะถ้าเห็นเนี่ยล่ะต้นเขางามกาบดีแตกแตกเป็นกาบเป็น
0: เกิดมาล้วนๆเถาปานนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามันนี่มันยังแม่ก็สิใส่โซเลตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเลพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเงินทองกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือไกบ่แม่
1: ถือไกคักก็ยังว่าที่นี่ที่เราพูดได้ก็สิบอกสิว่างเหมือนล่ะ
0: แม่น
1: บ่แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถืออกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเลพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเว้าไปนําหัวไปนําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาอายุปานนี่จนเฒ่าเฮาก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้บ่เคยใส่มาใส่เด้อโซเลพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฝันหัวจะพลอยล่ะบ่เสียมาบ่เบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่นค่ะเกิดได้ง่ายมากเฮาก็พ่อเพิ่นว่า
1: พ่อ
0: เราดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยบ่ดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มันมา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: มาเข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใช่หน่วยภาคเกิดมาเขาพ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากนึงหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีตากัน
1: พุ่นละเฮาแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีเมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดี

0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่

0: ประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งหลังจากแต่งงานกันมาได้3ปีว่าซั่นเถาะเหตุการณ์เรื่องราวก็เปลี่ยนไปบ่ค่อยคือเก่าเด้สมัยที่จีบกันใหม่ๆที่บ่ทันได้แต่งงานกันเนี่ยว้ายอีหยังก็ใครไปเบิดนั่นแล้วบ้านจะอยู่ไกลเด้ซอยก็เปรียวอันตรายให้ผมไปส่งเนาะผู้ชายว่าซอยมันแคบแมะเข้าออกลำบากเด้บ่เป็นหยังดอกผมถอยออกก็ได้หลังจากที่แต่งงานเข้าไปแล้ว 3-4 ปีอ้ายกลับบ้านเถาะมันเด็กแล้วสิเว้ากับหมู่กับพวกเนี่ยกลับไปก่อนซะซอยมันเปรียวอันตรายเด้พี่โอ้ยกับประจำซุมือมันสิมีอีหยังเดี๋ยวนี้โอ้ยย่านถือคมขืนแมะบ่เป็นหยังนาเดี๋ยวนี้โจรมันสลาดมันหูจักเลือกพานะมันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกรดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อ หมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: พยาบาลหนึ่งเมชี่เพิ่นไปตรวจโรคแล้วคุณหมอเพิ่นก็สร้างว่าไปเอาเยี่ยวมาให้หมอตรวจหมอต้องตรวจเยี่ยวก่อนเมชี่เพิ่นก็ย่างไปห้องน้ำไปเยี่ยวก่อนหน้านั้นก็มีคนท้องเข้าห้องก่อนพอแล้วแล้วเพิ่นออกมาเพิ่นก็สิล้างมือเพิ่นก็เอาถ้วยเยี่ยววางไว้หันละฝ่ายเมชี่หลังจากที่เยี่ยวแล้วเพิ่นก็ย่างออกมาและก็สิล้างมือคือกันก็เลยเอาถ้วยเยี่ยววางไว้ใกล้ๆกันฝ่ายแม่ม่านพอล้างมือแล้วเพิ่นก็หยิบถ้วยเยี่ยวไปเพิ่นก็หยิบผิดหยิบถั่วเหี่ยวของเมซี่ไปว่าสันเถาะฝ่ายเมชี่พอล้างมือเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็หยิบถั่วเหี่ยวไปก็จับถั่วเหี่ยวของแม่ม่านเอาไปหาหมอพอไปฮอดหมอคุณหมอตรวจเหี่ยวแล้วก็บอกเมซี่ว่าดีใจน้ำเด้อครับคุณกำลังมีทองว่าสันเมซี่ก็คิดในใจว่าตายขนาดเทียนไขก็ยังไว้ใจบ่ได้ตัวเนี่ยพานะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
0: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
0: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี
0: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
0: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้ม นอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอย่า

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นกำลังสิขับรถไปทำงานน้ำกันผัวเมียเก่ากระเป๋าเงินผัวมาเช็คเบิ้งก็เห็นรูปเจ้าของอยู่ในกระเป๋าเงินว่าจันเถาะเพิ่นก็ถามผัวเพิ่นว่าเจ้าพกรูปคอยตลอดบ่นี่ก็พกไว้ตลอดนั่นแล้วบ่ว่าสิมีปัญหาที่หนักหนาสาหัสขนาดใดแก้ไขบ่ได้คิดบ่ออกก็เอารูปเจ้ามาเบิ่งนี่แหละและปัญหาทุกอย่างมันก็แก้ไขได้โดยอัตโนมัติผู้เมียก็เลยบอกว่านั่นเห็นบ่เท่ากับหนูเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของอ้ายเด้นี่แม่นผู้ผัวว่าเวลาคอยเหลียวเห็นรูปย่ามใดคอยก็เว้ากับเจ้าของตลอดว่ามันสิมีปัญหาอีหยังที่หนักหนาสาหัสก็นี่บ่พะนะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเอาเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊โซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องมูนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อ หมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีหมู่อยู่3คนพากันไปเที่ยวเข้าไปกินเหล้าในผับกินกันจนเมาบ่ฮู้เรื่องฮู้เล่าว่าท่านเถาะพอออกจากผับมาเพิ่นก็เห็นแท็กซี่จอดอยู่เพิ่นก็เปิดประตูพากันเข้าไปนั่งพอแท็กซี่เห็นจังสั้นก็ฮู้เลยว่า3คนนี่เมาแท้แล้วก็เมาหลายซ้ำว่าท่านเถาะเพิ่นก็ทําท่าสตาร์ทรถข้าวนึงเพิ่นก็ดับรถแล้วก็เอิ้น3คนว่าตื่นครับตื่นฮอดแล้วครับว่าสั้นหมอคนแรกก็เอาเงินให้100นึงคนที่2ก่อนสิลงก็เอาให้อีก100นึงหมอคนที่3นี่ตบหัวแท็กซี่ไปเยอะเลยแกก็ตกใจแล้วก็คิดในใจว่าอ้าวหมอนี่คือสิจับได้ว่าแกโกงว่าสันเถาะแต่ก็ใจดีสู้เสือแล้วก็ถามเอ้าตบหัวผมเรื่องหยังครับหมอนั่นก็บอกว่าที่หลังแมงครับซะซะจักหน่อยนะถ้าเกิดอุบัติเหตุสิบ่ตายเหมือนขั้นติฮานะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะ ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกที1 0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผิดลั่นเพิ่นมางั้นเฮียนดีปกตินี่เพิ่นบ่ค่อยไปใสดอกแล้วก็เป็นคนย่านเมียได้จักหน่อยเมียห้ามกินเหล้าห้ามเสเพลกลับบ้านตรงต่อเวลาว่าสันเถาะไปใสโดนก็บ่ได้เมียสิจมหายงั้นเฮียนดีมื้อนี้รุ่นเดียวกันก็มาหลายโมเขาก็เลยส้วนอยู่นางอยู่สิเมื่อบ้านเขาว่าเอ้าสิเฝ้าไปใสเฮ้ยมูตายแท้ๆอยู่น้ำกันก่อนแกกะย่านเสียนาเนาะกะนั่งกินอยู่น้ำมูจนว่าเดือกเดินจนว่าตีสามเนาะวงไฮโลวงไพ่เลิกเบิดแล้วต่างคนกะเริ่มหนีไปนอนแน่แล้วแกกะเมาเติบว่าจันเถาะหน้าตาเบิ่งบ่ค่อยดีเลยมูเลยถามคือซ่องบ่สบายใจแท้เฮ้ยโอ้ยเฮากลับไปนี่เฮาจักสิเฮ็ดจังไดเมียเฮามันเป็นหายอีหลีเด้อเฮ้ยอุ๊ยมันมีวิธีตัวเฮ้ยบ่ยากได้ล่ะเฮ้ยแล้วหมู่ก็บอกวิธีเนาะแกกับเมียเฮียนบาดเนี่ยแต่ว่าบ่เสียงดังบ่อยากให้เมียตื่นว่าซั่นเถาะวิธีที่หมู่บอกมานั่นเพิ่นก็คอยยองยองไปซะแล้วก็เห็นเมียนอนคุ้มโป่งอยู่นอนสั่นหัวเข่าซะแล้วเพิ่นก็เอาหัวป้อนเข้าไปพอป้อนเข้าไปฮอดมองแล้วก็เพิ่นกะจัดการตัวบรรเลงไปจักหน่อยกะมือกะมากดหัวเข่าบีดโตสันตัวดิ้นจะเข้าแล้วก็เงียบเต้าหาบหาบว่าสันเถาะเพิ่นกะคิดว่าเศร้าเครียดละมั้งว่าสันเถาะในใจคิดนะแล้วแล้วเพิ่นกะสิมาล้างหน้าล้างตาอยู่ห้องน้ำสันตัวเปิดห้องน้ำเข้าไปเนาะพอเปิดไฟปั๊บเห็นเมียนั่งกอจออยู่ตกใจสันตัวเอ้าจะมานี่ตะเหิงว่าสันอย่าดังอย่าดังเดี๋ยวอีแม่สิตื่นเอ้าขอแม่อยู่ใส่เอ้าก็นอนอยู่หม่องนอนเฮาล่ะเนาะพานะ
2: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้าง สารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกับเปลงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

少来怕辣皮面发洗汤，少来怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: อยู่โรงพยาบาลพูนละทางอำเภออมก๋อยพูนละมีผู้สาวเผามงเพิ่นมาหาหมอพ่อยางเข้าไปคุณหมอก็ถามเป็นหยังมากครับผู้สาวนั่นก็ตอบว่าโตขาค่ะคุณหมอก็ยื่นยามองให้เอาไปทาเดี๋ยวก็หายว่าสั่นอีก 2-3 มือผู้สาวนั่นก็กลับมาหาหมออีกคุณหมอก็บอกว่าเอ้ายังบ่หายบ่ว่าสั่นอย่ามาหาพอดีมือนั่นมีพยาบาลนั่งนึงยังบ่หายค่ะคุณหมอก็เลยว่าเอ้าเป็นหยังจังบ่หายเขาเป็นตกขาวค่ะแล้วคุณหมอเอายามองให้เขาไปท่ามันก็บ่หายล่ะเนาะว่าสั่นเอ้าตกขาวติว่ามันตกขาวครูหมอไม่รู้เรื่องเลยมีหน้าแสจีชิหายพานะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เ
0: ฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ละแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆเอามาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามูเนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

0: 少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองทอนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีงานเกษตรแฟร์ในงานก็มีการประกวดพอพันงัวหลังจากที่ประกวดกันเรียบร้อยได้รางวัลชนะเลิศแล้วมือนั่นผู้ว่าต้องไปมอบรางวัลวสันทะเอาคุณนายไปนำเด้เข้าไปฮอดงานแล้วเพิ่นก็ย่างตรวจเนาะเอาจากรางวัลที่3ก่อนก็เลยถามคณะกรรมการว่าตัวนี้มีดีอีหยังจังได้รางวัลที่3ว่าซั่นคณะกรรมการก็เลยบอกว่าตัวนี้สามารถผสมพันธุ์ได้มือละ5เทียครับโอ้เก่งๆๆควายคุณนายผู้ว่าก็เอาศอกของผู้ว่าแล้วก็กระซิบค่อยๆเห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะว่าซั่นแล้วก็พากันตรวจต่อไปไปถึงตัวที่ได้รางวัลที่2เพิ่นก็ถามว่าตัวนี้มีดีอีหยังที่ได้รางวัลที่2เนี่ยคณะกรรมการก็เลยบอกว่าตัวนี้สามารถผสมพันธุ์ได้มือละ8เทียครับว่าสั่นคุณนายก็เอาศอกท้องผู้ว่าอีกแล้วก็บอกว่าเห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะว่าสั่นแล้วก็ย่างตรวจต่อไปไปฮอดตัวที่ชนะเลิศแล้วก็ผู้ว่าก็ถามอีกตัวนี้มีดีอีหยังจังได้รางวัลชนะเลิศคณะกรรมการก็เลยบอกว่าตัวนี้สามารถผสมพันธุ์ได้มือละ10เทียครับโอ้สุดยอดสุดยอดและคุณนายก็เอาศอกท้องผู้ว่าอีกเห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะว่าสั้นและผู้ว่าก็ถามคณะกรรมการอีก10เทียนี่ตัวเมียตัวเดียวเลยแม่นบ่คณะกรรมการก็เลยบอกว่าโอ้บ่แม่นครับต้องเปลี่ยนตัวเมียไปเรื่อยๆจังสิได้ครับผู้ว่าก็หันมาหาคุณนายและก็ตาเรียกใส่ด้วยความสะใจแล้วเนาะเล่าก็หลุดปากเว้าออกมาอย่างแห้งเลยเห็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะคานา
2: ม ันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้น เมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่ผ้าราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่างเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่ผ้าราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆกับ

0: เป็นไงไหมครับแซ่บบอ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เป็นไงไหมครับแซ่บบ
1: อ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
2: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาใน

0: การที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยคปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ

0: เหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการได้ว่าการอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดแต่ได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่ครอบบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
2: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
1: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนซุดตัวมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการทรุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
2: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันซุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไปแบบ 100% ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
0: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

0: ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยะยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
1: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีสุรากรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางดีเอสไอเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
0: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะโครงการโซล่ารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรพยุทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริออตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
9: 29กรกฎาคม
10: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งการเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุน

0: หทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชคพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและแพะพันบอจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอบิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าเด็งแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่างๆความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยละครหุ่นไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2553กำหนดจัดการแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในจังหวัด4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุโขทัยจังหวัด

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาร้อยเรียงและสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อนำเสนอต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการแก้ไขข้อจำกัดในการผ่านด่านชายแดนการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลานายสุรศักดิ์กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยและยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตจึงต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT พร้อมเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center
7: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิด
9: ไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพีวีซีเสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีต

ที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ได้พบหน้าพบตาพี่น้องป้องปลายสมองซึมฝากพี่น้องป้องปลายทางเฟซบุ๊กนะผู้ใดที่ฟังทางเฟซบุ๊กว่าจะเป็นทางสารวัตรมุ่ยณัฐพงษ์พลเยี่ยมพลเวียงเอ้ยไหนนะครับหรือจะเป็นคุณสัมผัสทองอ้วนจากทางโพไช่หนองน้ำลึกหรือจะเป็นสาว 2,000 ปีจากทางศรีระภูมินะครับหรือจะเป็นสาวน้องหนองจากท่านจตุรพัฒน์พิมานและก็สาวน้องลาสาวพุทธจากทางบางบัวทองนี่ฟังได้รวมถึงพี่น้องที่ฟังในระบบ FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์ที่ส่งกระจายเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับออกอากาศจากทางสถานีวิทยุนะครับชิปเปอร์เรดิโอนะครับความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รับได้อำเภอกำมะนาไสลองค้ำผู้ใช้เมื่อวดีพูนทองหนองพอกเชียงขวัญ นะครับทั้งเชียงขวัญทั้งละเอียดทั้งเชียงขวัญเชียงตำบลเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่น้องทั้งจังหารเป็นบางส่วนอำเภอเมืองเป็นบางส่วนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นบางส่วนเนาะนะครับพี่น้องอำเภอหน้ามุ่นกาฬสินธุ์นะครับที่ฟังได้ชัดเจนเนาะรวมถึงพี่น้องทั้งตำบลเชียงเคือน้ำเนเธอร์นะครับที่ฟังได้ทั้งกาฬสินธุ์พุ่นละนะครับที่ฟังกันอยู่นะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะหมายเลขโทรศัพท์นะครับยังชื่อจำกันได้กันชื่อจำไม่ได้เข้าขึ้นหน้าจอให้นะครับหมายเลขนะครับ0809798200นะครับอันนี้สามารถติดโทรศัพท์มาได้เลยเนาะขึ้นให้หน้าไม่หน้าคอมเรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะอย่าฟังเพลงอย่างช่วงนี้ AI นะครับพี่น้องคนบอกว่าเพลง OA OA เด้อบ่แม่น OA เด้อครับ AI นะครับต้อง E ขึ้นก่อนเริ่มว่าเป็น OE เด้อ OE นี่เป็นนักร้องครูแฝดนะครับชัยภูมิชัยภูมิกับฟังอยู่เด้อชัดเจนดีขอบคุณหลายๆคุณบุญจันทร์คุณบุญจันทร์จากทางชัยภูมิเนาะนะครับคันฟังทั้งระบบอินเทอร์เน็ตเฮาฟังได้ไกลทั่วโลกแหละพี่น้องแต่ว่าคันฟังทั้งวิทยุพี่น้องบ่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าบ่มีโทรศัพท์ที่จะต้องเล่นเน็ตได้นะครับเพิ่นเข้าบ่ถึงเพิ่นก็สิฟังทางวิทยุเนาะนะครับคือจังสายนี้ฟังทางวิทยุเบิ่งโหลดเพิ่นสิมอบให้ก็บอกบุญกฐินพุ่นนี่เอ้ยมาได้เ
1: ป็นพรกระดอกกระเดียดจังว่าล่ะสิมวนแ
0: ท้เอาอยู่ใส่มวน
1: เด้อเพิ่นควรละตันตันจังบ่ได้ก็ได
0: ้เอาเขาเรียกว่าเต้นอาราบิกเต้นอาราบิกเพื่อสุขภาพเขาประจําอําเภอเขาจัดทุกวันพุธเออ
1: โอ้เออจังมวนแต่น้องล่ะ
0: อยู่โพชัยก็อยู่โพชัยก็มีกับมาลาไสก็มีกับพากันไปเต้นแล้วเด้อเขาเจ้าจัดอยู่ทุกมื้อได้แน่ล่ะ
1: จ
0: ัง
1: เนี่ยก็เป็นเชฟเจ้าเนาะเฮ็ดแต่เพิ่นหัวหน้านี่แ
0: ล้วเอ้เป็นเพื่อนกันนี่ซินล่ะอ้าว
1: จ้าเนี่ยขอฟังเพลงอันรักษามักสาวเซ่เนาะไว้เด้อ
0: มันใส่อีกหนักสาวเซโน่
1: พันสาวเซโน่กับสาวเล่าละสาวเซโน่ปิ่งกันใหญ่ละ
0: เอาโน่กับโน่เซ่กับเซ
1: ่อันคันได้ยาสีอะไรบ้างเอายาสีฟันหนึ่งร้อยเด้อคนละรับบันยาเอาสบู่อันมาค้ำร้อยหนึ่งเดี๋ยวนั่นก็เอานมเขาเ
0: ด้อครับ
1: ขันบ้างเหมือนกับฟ้าบ้างเหมือนนั่นละ
0: ครับจะขี่ม้าย่ำไหนดอกนี่ก็ได้
1: แต่ย่ำนั่นหรอกพ่อละ
0: ย่ำนั่นย่ำนั่น
1: มันก็หอมเนาะใส่หัวเอาใส่ของน้ำเนาะพ่อละหอมเลย
0: ครับหอมตัวสบู่ละข้างท้อละข้างหยุกหนิวโอ้ยเขา
1: หกร้อยพอดีครับยายแม่คิดไปแล้วเด็กหกร้อยยี่ร้อง
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวนั่นเอารองจ้าหมอบเบลจ้า
0: ครับหมอบครับ
1: พ่อแม่ตาแม่เทียงเลยเด้อแม่เสียไรเที่ยวท่องลอยเนี่ยเด้อ
0: ก็แบ
1: บสาวเมียมาคนสวยเลยเด้อมีนุ่มจะไหนนุ่มนั่นทั้งอันกุลาทั้งฝักฟ้ากุลาป้าเสริมเลยเด้อเจ้ากระสีคนสวยเลยเด้อกับมีไอ้เป็นทุกข์ใจน้องวนาเนาะจ้ากระสาวันนี้เนาะให้สาวทั้ง 2,000 ปีเนาะเด้อ
0: ครับ
1: เมียบุญย่างพ่อเมียน้องเมียสวนแน่หน่อยเนาะเด้อ
0: ครับ
1: มาแล้วจริงขอบคุณวนาขอบคุณเอาบุญเอาบุญกดในนาบุญ
0: บุญยังล่ะ
1: 7 8 2กระหม่อมพ่อก็ต้นบุญเนี่ย ค่ะจ้าแค่นี้หัวหน้าวันนี้จ้า
0: ครับครับครับครับ
1: ไม่รอข้างศอกสวยๆนะจ้าหัวหน้าวันนี้จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสาวสัมผัสทั้งอ้วนก็ขอเพียงหัวใจหลงทางเนี่ยคุณบุญจันทร์ก็บอกว่าขอฟังเพลงน้ำตาแม่มีแต่สัญญาน้ำตาแม่อันเดียวกันบ่เนาะนะครับลองฟังเบิ่งเนาะเดี๋ยวบ่เดียวกับฟังโหลดบ่คงจักว่าเพลงใด

0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีคอนเซ็ปต์แปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีซกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี
1: ่ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200
2: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
3: สนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์เมื่อกี้นี่แหละ0809798200ราคาบ่แพงครับ100 บาทแน่นะครับสายหน้าไม้สายต่อไปครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: อรุณสวัสดิ์โอราตีสวัสดิ
4: ์โอ้ยเห็นว่าเมาก
3: ันอ่ะนอนดีเนาะ
4: ก
3: ็
4: เลยนอนด
3: ี
4: เนาะ
3: เออโอ้ยฝากกับว่ามีเนาะฝนกับนี่ตกแสงแซะแสงแซะอยู่นี่แหละจืนก็จืน
4: เพราะว่ามันจืนไงมันแสงแซะมันเลยจืน
3: เออมันจืนมันไปไหนมาไหนก็ลำบากมันจะเป็นอันอย่างเกาะ
4: มันจะเป็นน้ำคันกัดเท้ากัดจีน
3: เออมันจะเป็นเครือมันจะเป็นอย่างเกาะอันเหลี่ยมไหมมันกัดไหมเป็นผำ
4: เป
3: ็นผำไม่เป็นนี่ยังครับ
4: จากหลักเคยบ่เคยเป็น
3: น้ำกัดตีนแม้มันจะเป็นแหล่ๆคักเออบัดนี้เฮาสิเอา
4: เป็นน้ำ
3: น้ำ
4: เป็นน้ำคำกัดตีนสมัยตะกี้ก็มันมีต้นนั่นต้นบักเกลือก็ไปเอาเผาไฟแล้วก็เหยียบจะหาจังทีก็เผาหอยเชอรี่เผาหอยโครงเอามาเหยียบ
3: เอามาเหยียบดิมันติเศร้าว้ายบ้านผมไปเฮ็ดจังซั่นบ้านผมนี่เอายางหัดหรือเอาฟางมัดนิ้วเนี่ยมองได้มันแหล่ๆนั่นดึงให้ตึงๆแล้วก็เอาน้ําบักเขือมาตีป๊อกๆๆแล้วก็บีบเลือดดำๆออกก็เศร้า
4: โอ้ดีๆดีมากแต่เวลาเขาไปร่องดำน้ำมันจะเป็นเช่นเก่า
3: แ
4: ต่เน
3: า
4: ะ
3: แต่ว่าสมัยนี้ก็จะว่าเป็นล่ะเพราะว่าก็จะอยากป้องกันจะกี่วันเฮาบ่จะป้องกันได้เกือบกับบ่ใส่ยางน้ําเดินเฮี้ยนเดินหยังนี่ขี้สีแม่นแต่ก็เป็นตัวเนาะ
4: แล้วข่อยบ่จําเป็นเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ออกจากบ้าน
3: นี่ล่ะคือเหตุผลนึงที่ว่าเปลี่ยนน้ํากัดเท่ากับว่าเปลี่ยนเพราะว่าไปใส่มาใส่อยู่แต่ในบริเวณเฮี้ยนนี่นางสิดาทําไมถึงวนเวียนอยู่บริเวณเฮี้ยนของนางสิดานางตะลุงมันบ่
4: ขอเพลงหน่อยค่ะคุณดารูปรอค่ะ
3: เพลงหยังล่ะคนสวย
4: คนได้ยินคําว่าคนสวยคน
3: คือสิเฒ่าคันเอื้อนว่าเฒ่านี่อันคันเอื้อนว่าเฒ่านี่บ่เครียดแต่คันเอื้อนว่าบ่สวยนี่เครียด
4: เครียดอันตัวแฟนว่าจังได๋แม่ค้าขอ
3: ตัวว่าบ่เฒ่านี่ล่ะตัวบ่เฒ่าก
4: ับเรื่องแล้วเนาะคํานี้เนาะ
3: เรื่องแล้วล่ะคำว่าเอ้ยเจ้าคือเฒ่าแท้นะครับเรื่องแล้วบ่เป็นหยังนะฮะแต่เขาบอกว่าเอ้าเจ้าคือบ่รอคือเก่านี่อันนี้เครียดเลยเด้
4: เครียดแม่งเครียดหลาย
3: ผู้หญิงกันว่าเอ้ยเจ้าคือเฒ่าคือแก่แท้อายุกันหลายแต่ว่ากันเอ้ยเจ้าคือบ่ใครสวยหน่อยนี่เครียดนี่ผู้หญิงก็เครียดเพราะฉะนั้นความแก่บ่เป็นเรื่องสําคัญแล้วซื่อมื้อนี้เออฮัดดูแลได้อื้อดูแลเจ้าของ
4: ขอเพลงอย่
3: าง
4: ค่ะ
3: เพลงกันตัวแฟนว่าอย่างไรว่าซั่นเออ
4: ตัวแฟนว่
3: า
4: จ
3: ัง
4: ไสค่ะ
3: ไอ้นี่ค่ะบ่คือแต่คันสิตัวบ่คือแต่ตัวไปโหลดตัวไปเล็กอะไรอืม
4: ตัวพึบตัวพึบเป็น
3: แม่นเพราะว่าผัวมันปึกอยู่แล้วเอออ
4: ันตัวแล้วได้อย่าสนิทยินคําว่า
3: เ
4: ขาลืออีกแล้วเด
3: ้อเอ้มันบ่กลายเป็นนอนกอดอันหมอนอันโรดิมอนดอกแน่ จ้าหูเรืองบ่นี่หมอนหมอนดินน้ำมอนกับปากกระสากระติกสีเขียวนั่นเจ้าเจ้าหูเรืองน้ำขาวบ่นี
4: ่มู่เด่นเนาะ
3: ฮะเปียบอกไปเปลี่ยนที่นอนให้เขาแล้วเตนอนแม่เทมอนแม่จะเป็นวงอย่างเนี่ยเตที่นอนน่ะ
4: กันนั่นล่ะฝากกระติกเขียวดินน้ำมอน
3: ซูนี
4: ่โอ๊ยเจ้า
3: เดี๋ยว
4: มือข่อยท่านใหม่
3: เดี๋ยวนี้ก็ซื้อหมอนอัดดูได้หมอนมาได้ถ้าเบิ่งแล้วก็อย่าบ่ให้เบิ่งเอาจะบ่ไปซะเกิน
4: อันค่อยมอบแน่ค่ะ
3: อ่ะมอบไปมอบไปมอบไป
4: ค่อยมอบให้น้องน้ำริกสักสาวตรัสสินนะคะแม่เทียงค่ะคุณแม่ไม่มาแม่นั่งแม่เจี๊ยสอนแม่ทานแม่จอนไปยิงไงด้วยค่ะ
3: ขอญาติบ่ทันสมัยก็ซื้อหมอนดูได้หมอนมาจะเบิ่ง
4: ยกขึ้นค่ะ
3: จะเห็นไปเขา
4: แ
3: บบยินดีเขาแบบบ้าดำเครื่องเขาดีเขาจังสะอาดยืน
4: เขาของแมนของแมนของอันบ้าดำเครื่องของเขาสะอาดแต่นี
3: ่เ
4: ดี๋ยวมาเห็นเม็ดตาลนะค่ะเม็ดยอนสาวสีท้องไม่สืบค่ะ
3: ต้องอินเทียนหนึ่งสี่เดียจัดรายการบีอยู่ไม่ต้อง
4: คุณแมนเสียได้ค่ะคุณแมน
3: จะมอบเป็นอย่างเด็ดจะไปมอบเราก็จะว่าเอาบุญกระถินสมองมอบก็แต่
4: ก็มอบ
3: ค
4: น
3: ขึ้
4: นหอด
3: แ
4: ค่
3: เ
4: จ้
3: านี่แหละโดเรมอนนี่ขึ้นหอดมั้ยนี่
4: เพราะว่าคนขึ้นหอดแต่ขึ้นหอดรถเจ้าเลยเป็นรถเจ้าแม่น้อยค่ะ
3: เอาไว้นี่ล่ะยังไงข้างนี่เด้อ
4: ต้องขุดเนี่ยค่ะเอาไปหั่นละเอาไปหั่น
3: โดเรมอนเน
4: า
3: ะ
4: ไปใส่แล้ว
3: ยินดีละ
4: อุ้มหมอนโดเรมอนไปใส่อีกแล้วเจ้าเนาะ
3: ยินดีละบ่ไปใส่ดอกนี่นี่โดเรมอนนี
4: ่แต่สีงามซะล่ะ
3: เนี่ย
4: ตัวแฟนว่าจังใดอันตัวแฟนว่าไปเลี้ยงใบเลมอนมาสิน
3: เ
4: ด้
3: ม
4: า
3: ปวดเอาไปซื้อหมอนดูเลมอนมาไว้นี่เขาติดตัวว่าจังใดนี่เห็นบ่ดี
4: จกโรคเจ็บเลียกเนาะเจ้าว่าตาข้าเจ้าอันร้องสตอรี่ร้องเฟรดร้องน่าอีหยังมาแลนสำรวจ
3: เนาะถ้าแต่เป็นคนท่านสมัยท่านข่าวท่านบ้านเมืองเสียงของเลี้ยงของเทศบาลเนี่ยเป็นเลี้ยงของเฮา
4: ฟ้ากับสีเขียวใส่ละ
3: มีแต่บัดร่มสีเขียวในแท่นกันได้บ่
4: เขียวเนาะ
3: เออของสีเขียวดิล่ะเอารถ
4: ย
3: ก
4: ข
3: ึ้
4: นมาซ
3: ื้
4: อให้ครบโหลดแจ้งฟ้ากับสีเขียวได้ไปหา
3: โอ้ยก็เห็นแล้วก็นอนบ่ได้ดอกยันคันคายเพิ่นบ่รู้เรียนน้ําเฮาดอกเพิ่นฮู้เจ้า2คน
4: นี
3: ่เออครับ
4: อันดำไม่จะรอด้วยค่ะ
3: ครับครับครับ
4: นั่นล่ะค่ะเนี่ยนั่งแง้งได้ค่ะม่อนๆนั่น
3: เออม่อนนี่ล่ะ
4: นางแง
3: ่
4: เหมือนคืนนะคร ับมอน
3: ครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะเวลาตีสวัสดิ์ครับจากพี่น้องทั้งเสรีภูมิมื้อนี้สิเว้าเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับเด็กน้อยที่กระทําความผิดซึ่งเด็กน้อยผู้นั้นอายุไม่เกิน12ปีพี่สิเนาะอายุบ่เกิน12ปีเนี่ยเขาทําผิดเนี่ยเช่นเขาไปฆ่าคนนี่หรือว่าเขาไปยิงคนนี่หรือเขาไปขับรถชนพระจังซี่เอาเขาการเมืองคดีเขาเสียดำเนินคดีแบบใดเป็นความผิดบอเขาต้องได้รับโทษซ้ำใดเนาะสิรับโทษทัวกันกับคนทัวไปบอหมายถึงว่าคนที่อายุประมาณ12เกิน12ปีขึ้นไปต้องรับโทษเพื่อกันกับผู้ใหญ่บอหรือไม่หรือสิบ่รับโทษคนที่อายุไม่เกิน12ปีนะครับถ้าว่าบ่เกิน12ปีก็หมายถึงเอานับมือเกิดเหตุว่าจําเช่นคําว่าขับรถชนคนเนี่ยเออส้นพระนี่มือมันเกิดเหตุเนี่ยเอาละล่าอายุ11ปีกับอีก11เดือนกับอีก20มือก็สิก็ถือว่าอายุบ่ทันได้เกิน12ปีนะครับการดําเนินคดีของตํารวจของพนักงานสอบสวนเขาจะทําอย่างไรเนาะนะครับหรือว่าเด็กน้อยจังเล่นอาวุธหรือว่าตีกันนี่อ่ะเด็กน้อยตีกันเนาะเด็กน้อยตีกันในโรงเรียน12ปีก็สิอยู่ป.ใดล่ะเออ6 7ปีป.1ป.2 12 12ปีสิอยู่ประมาณป.5 ป.6 เนาะเด็กน้อยแต่เนี่ยตีกันหรือว่าใส่มีดใส่หยังทําร้ายกันเนี่ยอายุก็บ่เกิน12ปีเนี่ยการกระทํานั้นถือว่าเป็นความผิดหรือไม่จะต้องได้รับโทษหรือไม่หรือรับโทษอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีคําตอบเนาะพี่น้องคิดไปในใจเด้อคิดไปในใจว่าเออมันเป็นแบบนั้นแบบนี้น่าจะเป็นจังซี่นะครับคือยกตัวอย่างจังจังรถชนพระเนี่ยต้องมา10ศพ11 2 11ศพนึงจะได้เนี่ยเด็กน้อยผู้นั้นอายุ11เดือนกว่าเอ้ย11ปีกว่าขามาการดําเนินคดีเขาจะได้รับโทษซ้ําใด นะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าจังได๋แน่เดี๋ยวพุ่นนี้เอาความรู้มาฝากพี่น้องพี่น้องฟังแล้วพี่น้องก็สามารถไปเว้าไปอธิบายได้ผู้ใดที่ถามเรื่องขอกฎหมายพี่น้องก็ถามได้โอ้เป็นจังซั่นจังซี่ตัวว่าซั่นสิได้มีความรู้เกี่ยวกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับให้5หน้าไม่ต่อก็แล้วกันสวัสดีครับครับผม
5: ขอเพลงนึงค่ะ
3: เพลงอะไรสิ
5: เพลงเงินเอาคนร้องเด้อบ่ต้องเอา AI ร้องเ
3: ด้อฮะก็สิ AI ก็เป็นคนตัวเฮ็ดก็เป็นคนเห็นเอา OE ขึ้นมาไงพระเอ็ดว่า OE หรือ OE OE
5: เอบ่เอา AI
3: เพลงหยัง
5: บ่มักเอาเพลงพิมพ์ผ้าม
3: ี
5: ไอนาฬิกา
3: ไอเข็มนาฬิกาโอเคจัดให้ไอกับไ
5: ออันเพลงนี้บ่เป็นคนร้องนี่บ่ค่อยมากปานใดม
3: ันอ๋อก็เสียงคือคนร้องนี่ล่ะมันก็ฟังออกอยู
5: ่มันวังเว้งแ
3: หมว่าวังเว้งอีหยังมันสิเป็นเสียงคนอยู
5: ่มันวังเว้งตัวมันก็คือยังวิญญาณร้อง
3: อันคิดไปคิดไปไกลเนาะเจ้าก็ได้ไปมองเพลงนี้ครับผู้ใด
5: อ้าวบ่ดีวินบ่วังหัน
3: มอบเพลงนี้ให้ผู้ใด
5: ไอเข็มนาฬิกาของพิมพ์ผ้าน่ะ
3: ค่อยว่ามอบเพลงนี้ให้ผู้ใดก็ฮู้แล้วว่าเพลงเนี้ย
5: อายุ 2,000 ปี
3: เออดันล่ะ
5: คนสวยแล้วก็แม่น้อยคนสวยแม่เที่ยงคนงามแล้วก็แม่พันเอ็ดคนสวยแล้วก็แม่ตาลแม่เสริมแม่มัมมาอะไรจ้ะสาวน้องลำเป็นสาวสีทองอะไรจ้ะสาวเสือร้ายอะไรจ้ะแม่นางอะไรจ้ะให้เมื่อพี่น้องเข้าเมื่อทุกคนเราจะเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้
3: ถูกต้อง
5: พิเศษ
3: ได้ล่ะ
5: ผู้ลังคนเนี่ย
3: เอาผู้ลังคนไปนะ
5: แล้วก็หน้าไม้หล่อๆด้วยนะ
3: ครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: โอ้ซี่เป็นไงสอนจัดละครเนาะนะครับอ้าวขอบคุณหลายเดี๋ยวฟังเพลงกันนะครับหัวใจหลงทางเนาะนะครับหัวใจหลงทางจากทั้งสาวสัมผัสทองอ้วนพี่น้องทั้งบ้านหนองลำลึกผู้ใจขอมากกันแล้วกันเอ๋พจนาครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงจัดเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่ทำไมเนี่ยซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: ติดต่อมากันแล้วกันเด้อโซนี่ฮัสบูเฮาเหลือตั้งแต่มะละกอกับขิงเท่านั้นเนาะเนี่ยที่บอกมาหลายๆนั่นบ่เหลือเพราะว่าผลิตบ่ทันเกิดการคัดของการขนส่งเนาะพี่น้องก็เลยบ่ทันส่วนน้ำมันเขียวนะครับสูตรดมถูท่าน่ะมีนะครับหลอดหนึ่งกะ 24cc กับราคา100บาทนะครับนอกจากนั้นก็มีพวกยาซิฟันปัจจสี50บาทน้ำยาบ้วนปาก60บาทเนาะอันนี้มีเนาะนะครับแป๊กกล้วยนะครับกินแล้วบำรุงร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับไหลเลือดไหลล่มดีนะครับราคาเพียง260บาทซื้อ2กล่องก็500บาทเนาะรวมถึงกาแฟเนาะนะครับกาแฟสมุนไพรผสมใบแป๊กกล้วยดีหมดเลยล่ะพี่น้องผสมใบแป๊กกล้วยอันนี้ก็ราคาเท่ากันกับแป๊กกล้วยเนาะนะครับมีคือเก่าแล้วก็มียังอีกบัตรนี้ที่มีอยู่นี่เนาะนะครับเอากาแฟก็มีแล้วเนาะเอามีเบิดละล่ะพี่น้องก็ซื้อมากันแล้วกันอันมันมีนั่นเนาะสบู่ก็มียี่ดอกเนาะนะครับแต่ว่าก็สิบ่หลายนะครับเพิ่นว่าจังซี่เพิ่นบ่อยู่ทั้งไทยแล้วนี่ชัยภูมิฝนตกเป็นลำดับตกมาเป็นอย่างเดียวแต่จะกินเข่าหรือบ่เนาะติดตกมาแต่เดียวมันก็ได้ตกมาเรื่อยๆครับฝนนี่มันสิเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วก็สิตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเดือนกรกฎาคมเคยถิ่มช่วงก็สิบ่ถิ่มช่วงเด้นะครับพอมันถิ่มช่วงมาแล้วนะครับมันก็สิตกห่างๆจังซี่ล่ะวันที่11เด้อมื้อนี้วันที่10เนาะวันที่11เนี่ยมันสิมาอีกนะพี่น้อง11และ12นี่จะหนักมากเลยเพราะภาคอีสานเนาะ11ที่2จะหนักมากช่วงเนี้ยกระปิดกระปล่อย11ที่2ตกทั่วไปเนาะภาคอีสานนะครับส่วน13 14 15กับฝนจะหน่อยลงนะครับสรุปแล้วเสาร์อาทิตย์นี่เตรียมตัวเลยพี่น้องฝนนะครับตกมาเลยพุ่นละคนว่าน้ํายังหลายอยู่ตกมาโลดตกมาโลดตรงใดกูบ่ย่านดอกว่าซั่นเดี๋ยวเราเรียนขอกฎหมายพี่น้องฟังซะกันว่าเด็กน้อยกระทำความผิดเด็กน้อยอายุบ่เกิน12ปีเฮาต้องนับตามวันอายุวันที่เกิดเหตุเช่นเขาตีกันเขาเด็กน้อยทำผิดไปตีหัวเขาไปยังเนี่ยต้องนับว่าอายุคนที่ไปเหตุเขาน่ะอายุเท่าไหร่นับตามวันเกิดเหตุถือว่าวันเกิดเหตุนับไปแล้วก็ไปนับใส่วันเกิดวันเกิดในใบเกิดนับย้อนหลังไปคำว่าเกิน12ปีจะต้องดำเนินคดีเหมือนผู้ใหญ่เลยนะครับจะต้องดำเนินคดีเหมือนผู้ใหญ่เลยนะครับส่วนเพิ่นสิลงโทษหน่อยหลายเนี่ยก็แล้วแต่ศาลเพิ่นแต่ส่วนมากเพิ่นก็สิบ่ากล่าวตัดเตือนหรือว่าให้การไปอบรมอยู่สถานพินิจเป็นสันเนาะนะครับนี่เป็นทั้งสันแต่ว่ากรณีอ่านยกตัวอย่างเช่นกรณีรถชนพระเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยอายุที่ตอนนั้นมัน11ปีกลัวๆบ่ทันได้ข้อ12ปีถามว่าเขาจะดำเนินคดีอย่างไรอันนี้นะครับได้รับการยกเว้นโทษบ่นะครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าที่แก้ไขใหม่มาตรา73บอกว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีปฏิบัติการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนี่ว่าซ้ำนี่คันผู้ใดบ่เกิน12ปีนะครับถ้า12ปีเต็มปุ๊บนี่ก็ต้องทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีไปถ้า11เดือน11ปีกับอีก11เดือนมื้อนี้ก็ถือว่ายังบ่ทันได้เกิน12ปีนะครับอันนี้นี่มันสิผิดปานใดก็สร้างเนาะพี่น้องมีความผิดแต่บ่ได้รับโทษมันสิตัดสินไปจังได๋ก็สร้างนะครับบ่ได้รับโทษมันเคยมีกรณีเด็กน้อยเอาปืนมาเล่นปืนพอเป็นแม่มาเล่นเด็กน้อยอายุ10ขวบนะครับปรากฏมันลั่นใส่กันนะครับตายจังซี่เป็นครับ ถามว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นมีความผิดบ่มีมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเห็นผู้ยังแก่ความตายแต่บ่ต้องรับโทษนะครับที่เป็นทั้งสี่นะครับแล้วผู้ก็จะบอกบ่ต้องรับโทษเอ้าคำว่าต้องรับโทษแล้วผู้มันตายไปเหตุจังใดเอ้าตายไปก็ถือว่าตายไปแต่ว่าเรียกร้องค่าเสียหายร้องเรียกร้องได้จากใสเรียกร้องได้จากผู้ปกครองของเด็กนะครับถ้าผู้ปกครองบ่มีเงินให้ก็สามารถเรียกร้องจากทรัพย์สมบัติของพ่อแม่สามารถฟ้องแล้วก็เป็นคดีแพ่งขึ้นมาอีกหนึ่งฟ้องแล้วก็ยึดมายึดมาแล้วขายทอดตลาดโดยสำนักงานบังคับคดีเป็นคนขายนะครับได้เงินมากก็จะมาสดใส่ผู้ติดตายจังซี่เนาะคือกันครับกรณีที่รถปิกอัพนี่แล่นซ้นผ่าหลายๆรูปเนี่ยตามที่เห็นเขาเป็นข่าวนี่นะเด็กน้อยตัวนั้นน่ะอายุบัก11ปีเศษๆบ่ถึง12ปีเพราะฉะนั้นเด็กน้อยมื้อนี้นี่ทำความผิดก็บ่ต้องรับโทษคือมีความผิดคือขับรถเฮ็ดให้คนตายเนี่ยมีความผิดแน่นอนล่ะแต่บ่ต้องรับโทษนี่เพราะบ่ต้องรับโทษปึ๊บเขาสิมีประโยชน์อีหยังในการดำเนินคดีนะครับตำรวจเหตุจังไหนตำรวจจังไรก็รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายที่เกิดเหตุทั้งหมดสอบพ่อสอบแม่สอบเด็กหน่อยไปธรรมดาปกติว่าวิกลาขี่รถมาจังไหนไปจังไหนขึ้นได้ส้นจังสิแล้วก็รวบรวมเรื่องส่งแต่ไอเอกสารจำนวนไปหาพนักงานอัยการเพื่อให้อัยการพิจารณาอัยการพิจารณาอัยการมีอยู่สองอย่างนะครับสี่สร้างได้มีสองอย่างคือหนึ่งยุติเรื่องยุติการดำเนินคดีเพราะว่าเด็กหน่อยกระทั่งว่าผิดบ่ต้องรับโทษอันที่สองอัยการสั่งบ่ฟ้องนะครับคำว่าสั่งบ่ฟ้องคือคดีมันเกิดสุดอยู่อัยการมีสำนีส่วนเรื่องทั้งแพ่งเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายกันนั่นกลับไปเรียกร้องคือยังบาจุศิลป์เอาเรียกร้องน้ำพอน้ำแม่น้ำพอใหญ่ไปใหญ่ที่ก็จะมีทีมีทางกันบ่มีหายก็เอาไปขายทอดตลาดนะครับให้ศาลสั่งไปขายทอดตลาดเอาเงินมากลับขึ้นมาให้ญาติญาติของพระไปให้ศาลจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับนี่คือกฎหมายนะครับนี่คือกฎหมายไทยบ่ให้โอกาสเด็กน้อยมันบ่ประสิทธิ์ภาษาเด็กน้อยบ่เกิน12ปีน่ะมันบ่ประสิทธิ์ภาษามันแบบว่ามันก็ฮู้แต่ว่านี่คือการขับรถฮู้แต่ว่านี่คือการไปตีหัวเขานักเลงป .6 นี่12ปีเนี่ยไปตีหัวเขาหัวแตกหัวแตนหรือเอามีดไปแทงเขาอันเนี้ยมันก็ฮู้แต่ว่านี่คือการกระทําที่ลุแก้อํานาจแต่ว่าก็บ่สามารถที่จะดำเนินคดีใดนะครับกฎหมายก็เลยเป็นแบบนี้เนาะให้โอกาสเขาเนาะเพราะฉะนั้นคันต้องระมัดระวังพี่น้องก็ต้องระมัดระวังลูกเจ้าของคันอายุบ่เกิน12ปีให้ระมัดระวังในการกระทําความผิดว่าสิเป็นหยังก็ตามแต่นะครับคันไปทําละเมิดแต่คนอื่นเนี่ยเฮาจะได้เสียเงินบ่ง่ายเสียเงินเสียทรัพย์สินแต่คันลูกเขาเจ้าตายมานี่หรือเขาเจ้าบาดเจ็บเขาเจ้าเรียกร้องจากพ่อแม่ใดนะครับอันนี้บอกเนาะบอกให้ฟังเนาะระวังลูกระวังหลานฮัลโหล
4: ฮัลโหลจ้า
3: จ้าเป็นจังไรล่ะสาว
4: ขอสักเพลงหนึ่งก็จ้า
3: เพลงอะไรสิ
4: อันตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะจ้า
3: ตำแหน่งอย่างตำแหน่งกบฏต่อหรือตำแหน่งปีบ้านยังไง
4: ตำแหน่งอยู่บ้านจ้าตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะจ้าอยู่บ้านจ้าอยู่บ้าน
3: ตำแหน่งบ่ต้องการคือตำแหน่งอีหยังนั่น
4: บ่ต้องการคือตำแหน่งอีหยังหลานหรือว่าเพลง
3: จังล่ะจังว่ายินดีล่ะถ้าว่าตำแหน่งบ่ต้องการคือ
4: จ้ากินตลาร้องก็ว่าเด้อ
3: กินตลากับกินตลา
4: เนี่ยเตรียมของหมดเนี่ยจะมา
3: แจกซองรถเนี่ยค่ะสิมอบบัดนั้น
4: อันว่าแม่เจียงขอหมอบใส่อันเทียดน้อยสีฐานเนี่ยได้จ้า
3: แจกซองไปโลด
4: อันนั่นดอกว่าว่าแจกซองดอกจ้า
3: เป็นไง
4: ว่าแจกซองเส้นนายได้จ้าหมอบเป็นว่ากูเส้นกูสาโลดจ้า
3: คือ
4: สายใดที่ว่าสายใดที่ว่าได้น้ำต่อหมอบเป็นว่าเส้นเทียนของบาสุสินนะจ้า
3: จ้า
4: ไอ้เตียงหมอบไปว่ากูยืนกูจ่ายการนะไว้รอหมอบไปกูนั่งคนนี้ก็จ้า
3: จ้าครับ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับผู้ทั้งคนมาคือบ่มอบไม่ค่อยแน่แต่นี่กันมอบหลายมันก็ยาวเนาะพี่น้องเอาขอบคุณท่านแม่เทียงทางห้วยเพิงเนาะฝนขึ้นที่ตกดีดอกเห็ดขึ้นสิหลายทางคุณเนาะนะครับเห็ดขึ้นสิแตกสวดสวดอยู่เต๋เห็ดมาขึ้นวานแล้วล่ะนะครับ
4: โอ้เจ้าโอ้เจ้านะ
3: มันย่างมันย่างมันย่าง
4: จ้าขอฟังเพลงนะจ้า
3: เพลง
4: ยังมียังมีผู้ชายแบบอ้าย
3: เอียงก่อ
5: มุ่นแค่นเลยจ้าจ้าบอกให้แม่หน่อยเลยเด้อจ้าบอกให้แม่เพียงนั่งแม่ดื้อแม่ฟันเอ็ดท่านแม่จ้า
3: ครับ
5: น้องลำปีท่านแม่ดื้อ
3: ได
5: ้น้องบ้านปีท่านแม่จ้า
3: ได้ท่
5: าน
3: ส
5: ินท่านแม่ดื้อ
3: ครับ
5: แม่มาท่านแม่จ้า
3: ครับ
5: มู่เปียท่านแม่ดื้อจ้า
3: ครับ
5: จ้า
3: จ้า
5: เปิดกระตั้งอยู่เห็นจะโทษอะไรนอกรักนั่นรับป้าหรือวุ่นอะไร
3: อืม
5: จ้าว่าไปรู้เสียงรู้สายด้วยจ้าด้วย
3: ครับ
5: ลูกน้ำไม้น้ำด้วยจ้า
3: จ้า
5: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้าขอบคุณพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่ผู้ยืนน้ำกันมีอยู่นี่มีสี่คนได้เห็นอยู่นี่มีสาวพุทธนะครับจากดอนไหวจังหวัดเราเห็นงานที่กรุงเทพก็มี 2,000 ปีจากเสรภูมิแล้วก็มีแม่น้อยสีฐานนะครับอีกผู้หนึ่งนี่มันไผเนาะหาพระเดชพ่ออยู่นะครับมีอีก 3-4 คนอื่นได้ที่เบิ่งเนี่ยคือเป็นสาวอ่อนธีรวรรณคือมันไปแล้วกับประจักษ์นะครับมีซับนี่น้องนั่นก็ฟังทั้งภาคพื้นดินกันเนาะเอาได้ความรู้แล้วเนาะพี่น้องระวังลูกระวังหลานว่าจะเป็นการขี้รถไปส้นเขาตายนะครับการไปเรียนนั่นเรียนนี่นะเฮ็ดพิษพลาดไปเฮ็ดให้เคลื่อนบาดเจ็บนะครับถึงจะว่าเป็นความผิดแต่ก็ต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายนะครับคือกันคือเก่านะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนในการสดใจการเสียหายไปสั่นฮัลโหล
6: สวัสดีครับผม
3: ครับผม
6: หนาไม้นะครับมื้อนี
3: ้หนาไม้ครับหนาไม
6: ้มื้อนี
3: ้หนาไม้ครับหนาไม
6: ้ฟังบ่โดนแล้วบ่ได้ของหาจังเชีย
3: ฟังบ่โดนดิโดนปะได้โดนเป็นได้โทษจากใสล่ะครับ
6: พุ่นท้องสิครับ
3: โทษจากพุ่นท้องสิ
6: ครับผม
3: โอเคพุ่นท้องกับพุ่นท้อง
6: มีประโยชน์หลายอย่างอยู่ฟังเลยเกี่ยวกับที่ดินที่ดอกกับมันเป็นดี
3: เยอะโอ้ที่ดินนี่ได้อยู่แต่บ่ที่ดอกกันเป็นจังไหนเนาะ
6: จังที่ดอกเป็นนึกได้บ่ว่าดี
3: เอ้า
6: ดีจริงครับว่าม่วนดี
3: เราไปสั้นล่ะ
6: มีแต่ผู้เฒ่าเว้าว่ามันไม่ผู้ครูหนักง้อมีแต่บอกงองด้วยกันว่าซั่นเน
3: า
6: ะ
3: เอ้มีแต่ผู้มีแต่ผู้เฒ่าล่ะอยู่นี่เต็มอยู่ผู้จัดกับเฒ่าคือกันผู้ฟังแห่งเฒ่าคักกว่า
6: เว้นตัว
3: ยืนต้องการนี่ซ่าเฒ่าซ่ากันอยู่นี่ล่ะ
6: เฒ่าซ่ากัน
3: อันผู้ละคนก็ตายเลยฟังจนตายเลยฟังวิทยุนี
6: ่ครับแม่นเนาะเป็นเฒ่าเอิ้นเอียงติดกันแล้วมันฟังกับว่าเป็นประยุกต
3: ์มันเป็นที่พึ่งทางใจพี่น้อง
6: วัยรุ่นสิว่าเขาโม่สิว่าฟังเขาเนาะ
3: บ่บ่ฟังดอกวัยรุ่นเขาก็สิไปหุ่นไปเบิ่งเฟซเบิ่งหยังเขาไปหาเฮ็ดเล่นติ๊กต็อกติ๊กต็อกผมก็บ่ฟังดอก
6: คุณแล้วเขาก็มือสั่นเขาก็ดีก็เขา
3: บ่คือกันเขายังยึดอยู่ก็เก่านี่แหละมวนๆไปก็บ่ลืมหนีลืมศีลในฟังรายการนี่บ่ต้องคิดเจ้าคิดหยัง
6: โลกสบายสวัสดิ์สมันสวรรค์เนาะดีเนาะ
3: ครับ
6: เอาเพ่งขึ้นเดือน6โอ้ขึ้นฝนตก
3: ขึ้นฝนตก
6: พวก AI มีบ่ครับ
3: มีครับฝืนฝนตกมีเบิด AI
6: ครับของ OA
3: แต่ของ OA นี่บ่มีเด้อพุ่นละคนว่าเขา OE เนี่ยไปก็ละงงอยู
6: ่มันร้องรู้สึกว่ามันเสียงของสูงกว่าเสียงคนคนร้องธรรมดาดนตรีมันก็มวนสินะ
3: ดนตรีมันมวนมันพอดีพอดี
6: ดนตรีมันมวนมันชัดเจน
3: สร้างระบบเมื่อยคนว่า
6: ดีชัดเจนจังหวะถูกวัดแทนคนนะเราไปเขาว่า
3: ครับ
6: เอามอบไปให้ทุกเส้นทุกสายเราแฟนเพลง
3: ครับผมจากบ่าวพ้นท้องเนาะ
6: ครับ
3: ครับผม
6: ว่าได้กระเสียงง่ายตัวเนาะ
3: โอ้อีก2เดือนนี่ละ
6: เอาบ่
3: กันยานี่ละ
6: ประชาชน
3: ก
6: ็ด
3: ี
6: ที
3: ่
6: ก
3: ัน
6: ต
3: ลอดก็ดีจะไปใส่กับไป
6: เออสิบล้านกับพ่อล่ะ
3: แมนบ่ต้องอยู่ในกรอบในหยังอยากอุ้มหมอนโดเรมอนกับไปอ้อมไป
6: เอ้าเพิ่นก็ลาลาพ่อกันไว้เด
3: ้อครับผมครับขอบคุณครับ
6: คร
3: ับ สวัสดีครับพี่น้องก็จอฟังกันหลายเนาะบ่ได้แท้เพิ่นจอฟังเพิ่นก็โทรมาให้กําลังใจขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะรายการเฮานี่เป็นรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับมือกฎหมายเขาก็จะบ่ได้เว้าหลายว่ามือละเรื่องนะครับพี่น้องสิรำคาญก่อนนะครับเรื่องที่มันอยู่ใกล้พี่น้องนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือของเฮารายการของเฮามีตั้งแต่มือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2 ทุ่มเอา2 ทุ่มครึ่งไป

2 ทุ่มคือว่า3 ทุ่ม1 ชั่วโมงโดยประมาณหามือเนาะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับมือในบอยชุศิลป์บอจัดสดก็เปิดเป็นรายการเทปทีรายการเทปก็เอามาจากการจัดสดจังมือนี้เขาจัดอยู่เนี่ยผมก็สิบันทึกเทปไว้นะครับเผื่อในมีธุระมันมีธุระบ่คือกันนะครับเดี๋ยวก็งานเขาดำเดี๋ยวก็งานนั่นงานนี่งานเลี้ยงงานโอ้ยหลายอย่างเนาะพี่น้องอันละมือก็เจ้าของก็บ่มีแห้งแล้วมือก็ไอหลายแล้วมือก็ไข่ก็พ้องกันแล้วมือก็ฝนตกฟ้าห้องก็ย่านไปความย่านคนเฮาบ่คือกันนะครับเว้าหลายบ่ได้ดอกพี่น้องคนที่เบื่อเหมือนละไปบ่โทนะครับสินค้าผู้ใดมีกําลังซื้อก็ซื้อเด้อครับเด้อจังกาแฟแปะกล้วยเนี่ยบางชื่อสินก็กินนึ่งที่กินอันแรกคือการที่กินคือซื้อมาหลายๆขายบ่ออกก็ได้กินมันก็ดีแปะกล้วยก็กินมื้อละเม็ดก่อนนอนกินแล้วก็ไหลเลือดไหลลมดีแล้วก็นอนหลับง่ายนะครับเลือดลมเดินสบายนะครับดีมีเครื่องหมายอย.พร้อมแต่ว่าได้แผนก็เฮ็ดนะครับมื้อนี้ล่ะที่ใส่อยู่ประจําเพราะจะความเป็นคนซื้อแล้วก็ใส่พี่น้องเฝ้าให้พี่น้องฟังอยู่นี่บ่ได้เว้าให้พี่น้องเสือเด้พี่น้องบ่ให้พี่น้องซื้อนะครับซื้อไปใส่ซื้อไปใส่ไปกินอันไหนที่ว่ากินได้ก็กินอันไหนก็ใส่ก็ใส่เนาะเอาฟังกันเพลงนี้กันแล้วกันเนาะเพลงเล่าเหย้าจักหน่อยเด้อพี่น้องประมาณหลายสาวเซโน่คือหยังนี่ล่ะนะครับแม่นบ่แปลว่าอีหยังสาวเซโน่นี่มันแปลว่าจังได๋ฟังมึงกันได้พี่น้อง

เด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิว

0: กระจายสวนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: กินก็แซ่บนอนหลับไหลเลือดไหลล้มนะครับกินก้อนอาหารแห่งดีหลายเด้อสลับกระชายดำผสมโสมกินบ่หลายนะพี่น้องประมาณ30ซีซีมีจอกหน่อยอายุนะครับกินแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่ตู้เย็นผู้ใดว่ามีตู้เย็นก็ตั้งไว้ธรรมดาก็ได้เนาะนะครับพี่น้องนะครับขวดนึงก็200บาทนะประมาณ700ซีซีถือว่าบ่แพงเนาะยังมีทรงอยู่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตัวแฟนว่าจังได๋ครับแนะนำมาจาก2000ปีจากทางศรีละภูมิครับ

มาจังได้ให้เขาไปตายบ่ติก็วินี่ก็ได้นะฟังดีเพิ่นนี่ที่จริงอ่ะเพลงอ่ะมันก็ร้องไว้แต่โดนนั่นล่ะ

นะอย่างที่งานจะเอาไว้เสียงอีสานนะนะครับที่ลองไว้จะโดนอะไรล่ะก็สิมันดังช่วงอะไรมันเป็นข่าวแหละมันก็ดังเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังข่าวก็ฟังไปนะครับอย่าไปติดตามข่าวหลายเพราะหูเรื่องตลอดล่ะนะคนละคนนี่ฟังโอ้จังข่าวน้องชมพู่เนี่ยอยู่ทางผู้พันนั่นครับเหงียงลุงพ้นนั่นฟังจนว่าเห็นต้นไม้มันสู่ต้นนรกนะครับกับฟังแต่ว่าเรื่องมันเกิดแบบนี้ซ้ำนี่ซื่อๆส่วนนั้นมันจะเป็นยังไงก็เป็นได้นะครับแต่ว่านักข่าวก็สำคัญดิเสนอเรื่องใดกันย้ำจะเรื่องนั้นล่ะคือยังเรื่องอันเนี่ยอันที่นอนนี่กับฟ้ากระติกนี่ก็อย่างนี้เมียไปพรผัวเก่านี่อยู่กับผู้สาวนี่แต่ไปตีเขาไปดึงหัวกันนะครับเพราะว่าปรากฏว่าของนั้นมันเป็นมีหมอนนั่นดูเรมอนเก่าๆดำๆนะครับมีฟ้ากระติกเขียวๆวื้อใส่กันซ้ำนี่ก็เป็นข่าวเนาะเรื่องของคนอยู่แค่3คนน่ะถึงบ่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเขาเลยแต่ว่ากลับมาเสนอข่าวทั้งรายการนั้นรายการนี้รายการนี้อย่างนี้ล่ะช่อง3ก็เสนอข่าวช่องนั้นก็เสนอข่าวจักน่าจะใช้นะครับก็เลยเป็นเข้าก็ได้เปิดทีวีเฮาก็เลยได้ฟังตะเลียงเก่าๆซ้ำๆซากๆเนาะซื่อวันนี้พี่น้องสังเกตเบิ่งเด้อให้พี่น้องสังเกตเวลาเขาเสนอข่าวให้แย้มเขาฉายภาพข่าวมาน่ะนะครับถ้าจอใดที่จอทีวีจอใดมันที่เครื่องจอน่ะมันที่เป็นแถบลำดับทั้งเครื่องแล้วแถบบันลางทั้งลางแล้วเป็นภาพอาจจะเป็นภาพมอเตอร์ไซค์รถชนกันทุนอย่างเป็นภาพแบบนั้นน่ะแสดงว่านั่นล่ะแสดงมาพี่น้องประชาชนเป็นคนทายภาพพวกนี้เป็นคนทายแล้วก็ส่งมาในเพจช่อง3ส่งไปเพจช่อง7ช่องนั่นช่องนี้ส่งไปอาจจะเป็นส่งแบบว่าเจ้าของอยากว่าเจ้าของนี่ฮู้ก้อนมูกับบางคนกับบางสันอยากฮู้ก้อนมูอยากว่าเจ้าของกูจะได้เหตุการณ์ที่ส่งไปให้นักข่าวเขาจังสรยุทธ์จังพวกนี้ข่าวจังมือสาวเขาจะเอาดึงภาพพวกนี้มาเว้านะครับมาเว้าให้ฟังว่ามันเป็นจังซั่นสิคันสังเกตจอภาพถ้าภาพใดที่มันเต็มจอนั่นแสดงว่าเขาถ่ายโทรศัพท์ถ่ายทางตั้งนะครับถ่ายทางตั้งก็คือตั้งทางตั้งขึ้นมาเสียพอไปออกจอทีวีมันสิภาพมันสิเต็มจอแต่คันภาพใดถ่ายทางนอนเนี่ยหรือว่าภาพใดเป็นแบบทางนอนมีขีดดำๆ2ขีดแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวอยู่ซ้ำเนี่ยเห็นซ้ำเนี่ยนั่นแสดงว่ามีการถ่ายแบบนอนโทรศัพท์ลงเห็ดแบบไล่นอนนะครับนั่นล่ะแต่ว่าคันเป็นนักข่าวมืออาชีพเขาจะเห็นไล่ตังเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาจะได้ออกทีวีแบบมันเต็มจอนะครับแต่ว่าซุบนี่การหาข่าวมาออกแต่ละมือแต่ละเว้นนักข่าวเขาประจ้างแล้วนะครับนักข่าวว่าใครจ้างเขาประจ้างตะกี้เขาจ้างผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดผู้สื่อข่าวประจำอำเภอซุบนี่เขาประจ้างดอกมีแต่พวกนี่แหละพวกเทศบาลเขานี่เขาไปนี่เพจเขาไปขายข่าวให้เขาว่าผมพอเหตุการณ์เดี๋ยวนี้เอาไปออกข่าวแน่ประมาณเนี้ยนะครับข่าวจะได้ค่าจ้างค่ายั้งแน่ก็เฮ็ดไปนะครับนี่แหละคือวิธีการนะครับหาใส่หากินแล้วก็ทีวีเขาก็ไม่ได้เหลือร้อนนี่อย่างเขาไม่ได้ไปจ้างคนออกไปหาข่าวนะครับจังซื่อว่าอำเภอเนี่ยมีจัดการฟ้อน 3,000 คน 4,000 คนนี่ผู้ใดกระทายไปลงในอินเทอร์เน็ตในเพจช่องนั้นช่องนี้เขาก็หยิบเอาเลยครับแล้วก็ไปเอารายละเอียดจากคำบอกไปอีกแบบนึงเขาก็พาพวกนี้เขาก็เห็นไปนี่สินะครับเขาไม่ได้มาเหตุข่าวไปไหนเลยนะครับนอกจากที่เป็นงานใหญ่หลีเขายังสิมาเหตุข่าวนะครับเขาประหยัดงบประมาณของเขาไม่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่มาแบกกล้องแบกยังเขาเอาน้ำไทยบ้านเขานี่แหละไทยไปนะครับซื้อมือนี้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เป็นความรู้เนาะถ้าเห็นแต่เห็นข่าวย้ำว่าข่าวย้ำเมื่อเช้าย้ำยังกระซามครับมันเป็นจอแบบทั้งทึ่งดำๆทั้งใต้ดำๆแล้วมีภาพคนอยู่กลางๆนี่นั่นแสดงว่าไทยบ้านเป็นคนไทยพี่น้องเขาไทยโดยไทยโดยนอนโทรศัพท์นะครับนอนโทรศัพท์ไทยแต่ขันไทยแบบเต็มจอนะครับก็มีบางคนบ้านเฮาเนี่ยแหละไทยเข้าไปให้เขาไปเห็นข่าวหรือนักข่าวประจําอําเภอเข้ามาเองก็บ่ได้มีหลายดอกครับข่าวประจําอําเภอเขาบ่ได้จ้างช่วงนี้สิหาข่าวในท้องถิ่นเอาไปเสนอเขาก็ได้เงินค่าหาข่าวแค่นั้นเขาบ่ได้จ้างนะเขาหากินสบายบ่แต่ละช่องสบายดิพี่น้องข่าวแต่ละมื้อละเว้นแบบสังเกตบ่ลงยังเกิดอุบัติเหตุจังซี่เขาบ่ได้มานั่งทายดอกแต่ว่าท้ายบ้านเฮาน่ะทายไปให้เขานะครับเนาะเข้าใจเนาะนั่นล่ะ
สมุนเฮาต้องท่านกับโลกร่วมถึงพี่น้องที่คอนเซ็นเตอร์ทั่วบ้านนั้นโน่นนี่หลายๆให้ลงทุนปลอมเสียงให้ระมัดระวังเดี๋ยวเงินทองเขาสิตัวให้โอนเงินทองตัวว่าลูกเจ้าของติดหันติดคุกอยู่หันอยู่นี่โอนเงินมาตอนนั้นที่บ่มีทางนะครับตำรวจบ่ได้เห็นแบบนั้นตำรวจจริงไม่ทำแบบนั้นนะครับมีแต่มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็นอกจากอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังเข้ามาในประเทศไทยเขาโอนเงินไปเนี่ยเขาสิจ้างคนบ้านเฮานี่แหละไปถอนเงินให้เขาเขาสิจ้างไปถอนให้ข่อยแน่เขาสิบ่ไปถอนเองเพราะคันเขาถอนนี่มันจะเห็นหน้านะครับอยู่ตู้ ATM น่ะมันจะเห็นหน้านะครับมันจะเห็นหน้าเขาสิถอนจากตู้ ATM ตอนนั้นเขาสิบ่เข้าไปกดเข้าไปเขียนคำร้องหรือว่าถอนอยู่ในธนาคารเพราะว่าเขาบ่มีลายมือสื่อของเจ้าของบัญชีบัญชีบ่นี่ก็ถือขายมาเพราะฉะนั้นพี่น้องบางคนก็รับจ้างรับจ้างไปกดให้เขาแต่ละแสน2แสนได้เงินมา 1,500 ดีใจหลายสุดท้ายเจ้าของติดคุกด้วยพี่น้องเขาเอาผู้นั้นล่ะนะครับเอาผู้ที่ร่วมขบวนการนั่นล่ะนะครับผู้ละคนกำลังกด ATM อยู่นะครับที่มีคนกับขางยางมากหรอกทำทาบงเฮ็ด ATM บ่เป็นโน่นนั่นนี่แม่เฮ็ด ATM บ่เป็นเวลาส่งเอาส่งคนมีอายุจักหน่อยพวกนั้นพวกมีอาชีพอันกดให้แน่กดให้แน่ล่ะนี่รหัสแม่สิบอกกดให้แน่เงินนี่เอาเท่านั้นเท่านี้บาทแต่ละ 20,000 เขาให้กดได้แต่ละ 20,000 มื้อนึงบ่เกินแสนกดอยู่หาเที่ยก็ได้แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเท่าที่ถือก็เป็นมิจฉาชีพได้คือกันนะครับโดยการให้คนอยู่ตู้ที่เขากำลังกดเงินอยู่ตู้นั่นล่ะซอยแม่แน่แม่บ่เห็นฮวงแม่นั่นนี่นี่แหละมื้อนี้ล่ะมื้อสำคัญนี่เพราะฉะนั้นคันเจอแบบนี้พี่น้องอย่าไปกดให้ซอยนะครับอย่าไปกดเพียงให้เขาจะมายืนเลยอ้ายยายผมสิซอยแต่ว่ายายบ่ยืนอยู่หม่องนี้ยืนกดเอาเลข ATM เจ้านี่มี6โตนี่มี1 2 3 4 5 6มื้อเขียนไว้จะกดเอาเลข1กดบอกให้กดไปครับบอกแล้วกดก็ว่ากดปุ๊บนั่นปุ๊บนี่ได้อยู่นะครับแต่เฮาจะไปยืนอยู่ข้างหน้ากล้องมันสิมีทุกกล้องเลยอยู่ในเครื่อง ATM น่ะมันจะมีอยู่ในกล้อง ATM มันจะส่องออกมาผู้ใดไปยืนตรงนั้นปุ๊บมันสิฉายหน้าตรงนั้นซึ่งเขาจะลายเซ็นเงินกับลายได้จากกล้อง ATM นี่แหละเนาะว่าโอนไปออกจากใสธนาคารก็สิรายงานมาเข้าใจไปบัดนี้เข้าใจเนาะ นะครับเอาเวลาเหมือนเวลาคือสิพี่น้องซื้อพักกันหลับนอนมาหลับพักกันติสิตาสะมื้อละปานนี้เนาะเหลืออยู่3คนเบิ่งนะครับเพียงที่ขอมาหลายๆก็จัดให้เด้อเวลาเหมือนเวลาเด้อพี่น้องฮอด 3:00 นครึ่งสําหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนพอกันใหม่วันจันทร์เด้อพี่น้องตามนัดก็ช่วงประมาณ 20:00 นครึ่งนี่ล่ะจังมาเนาะนะครับจบแล้ววัจุศิลจากลาพี่น้องไปสะกอนพอกันใหม่ในวันจันทร์สำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร08982เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร08982000
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
3: กาแฟแปะ
0: สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องรักคังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
4: คิดถึงพ่อจังเลยเมื่อไหร่พ่อจะกลับมา
5: เฮ้ยพี่พาดาเขาอยู่ที่นี่

0: ก็บไว้เป็นค่าเทอมของลูกนะพี
1: ่นะพี่ยิ้มไปหมุนก่อน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษ

0: และอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้ยแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโซกไฮมันไฮมัน
6: โพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเต็มจริงที่ซีรีส์จิตตอนโพชัย
0: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร08

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีก

0: มากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากถามมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
5: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องคิดไว้ล่วงหน้าพิจารณาบ่อยๆเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2526
6: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์การเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันนี้ลองเสียงดูหน่อยถ้าว่าได้พักมาเป็นเวลาตั้งเดือนแล้วความจริงก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยคือยังไม่ปกติแต่ว่าพอพูดได้ไม่พูดนานๆก็โยมจะรำคาญใจอะไรต้องมาพูดเสียบ้างแต่ว่าพูดเฉพาะอยู่ในวัดใครจะนิมนต์ไปเทศนอกวัดยังไม่รับหรือว่าไปไกลๆก็ยังไม่ไปก่อนตอนนี้เพราะว่าเสียงมันยังไม่เหมือนเดิมต้องรอพักไปอีกหน่อยญาติโยมที่เคยมาฟังอยู่เป็นประจำได้ฟังพระองค์อื่นแสดงให้ฟังความจริงก็ท่านแสดงถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่เราควรจะนำไปปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าญาติโยมนี่มักจะติดคนแสดงอยู่บ้างเหมือนกันถ้าว่าอาตมาไม่แสดงก็บ่นกันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราทั่วๆไปย่อมติดพอใจในสิ่งที่เราชอบสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็

ที่พูดให้เราฟังนั้นถ้าไม่มีความรู้ก็พูดไม่ได้ไม่มีความสามารถก็พูดไม่ได้มาพูดให้เราฟังได้ก็เรียกว่าใช่ได้เราควรจะพอใจรับฟังด้วยดีแล้วก็นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตเพราะว่าชีวิตของคนเรานั่นมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่คนเขาพูดกันว่า3วันดี4วันไข้เอ้ย3วันมันดีพอวันที่4มันก็ไข้ไปอันนี้เป็นคำพูดติดปากของคนไทยเราทั่วไปว่า3วันดี4วันไข้บ้างหรือพูดว่าประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายบ้างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแสดงออกซึ่งความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องชีวิตของเรานั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะมีชีวิตสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในทางต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญก็มีถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญนี่เราสบายใจเช่นร่างกายอ้วนท้วนเป็นน้ำเป็นนวลกินได้นอนหลับเราก็สบายใจแต่ถ้าเกิดลดน้ำหนักลงไปมากๆกินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็เกิดมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ว่าร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมไอ้ความจริงมันก็เสื่อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงนั่นคือความเสื่อมของชีวิตแต่ว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่รุนแรงเราก็เรียกว่าเราสบายถ้าความเปลี่ยนแปลงมันรุนแรงไปในทางตกต่ำเราก็เป็นทุกข์มีความไม่สบายใจความจริงควรจะมองไปในแง่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเช่นมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราปวดหัวตัวร้อนปวดเจ็บที่นั่นที่นี่มีโรคอะไรเกิดขึ้นเราก็ควรจะนึกว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้คือธรรมดาของร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วเราก็ต้องรักษากันไปตามหน้าที่การรักษาก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะต้องหายเสมอไปก็คนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นบางคนได้กลับบ้านแต่บางคนก็เลยไปวัดเลยมันไม่เหมือนกันครับสุดแล้วแต่ว่าโรคมากโรคน้อยคนใดมีโรคมากมันก็ต้องไปวัดโรคน้อยก็กลับบ้านไปก่อนแต่ว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะเป็นอะไรขึ้นมาอีกก็ได้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงที่สุดของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะงั้นเวลาเราเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ควรจะเป็นทุกข์ทางใจไม่ควรจะวิตกกังวลให้เกิดเป็นปัญหาอะไรมากเกินไปเพราะว่ามันจะหายก็ได้มันอาจจะไม่หายก็ได้สุดแล้วแต่เครื่องปรุงแต่งของร่างกายเพราะว่าร่างกายเรานั่นอยู่ด้วยปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอาหารน้ำอากาศที่เราใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งถ้ามันสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นไปเป็นปกติถ้าเกิดไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ปกติหรือว่าเรามีอาหารการกินอะไรสมบูรณ์แต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปเกินความจำเป็นของร่างกายเช่นนั่งมากเกินไปนอนมากเกินไปเดินนานเกินไปยืนนานเกินไปไม่สม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถไม่สม่ำเสมอไม่สมดุลพูดภาษาปัจจุบันก็ว่ามันไม่สมดุลเมื่อเกิดไม่สมดุลกันขึ้นมันก็มีความเจ็บป่วยทางร่างกายเช่นอาตมานี่ใช้เสียงมันไม่สมดุลคือใช้มากไปได้ทีไปลำคอมันก็เกิดอาการไม่ดีวิปริตเปลี่ยนแปลงไปเสียงแหบเสียงแห้งมาเสียงแหบเสียงแห้งมันก็เป็นทุกข์เช
ที่เกิดขึ้น

0: จากการใช้ไม่พอดีนั่นเองเช่นเขาให้พูดเพียงครั้งละ1ชั่วโมงแต่พูดเป็น2ชั่วโมงไปบ้างหรือว่าเกินนั่นไปบ้างหรือว่าพอลมกินใบแล้วมันก็เตือนไปอันนี้ก็ลืมนึกไปว่ามันจะเสียหายก็มันถูกลงโทษถ้าเราฝืนธรรมชาติมากไปหน่อยร่างกายก็ประท้วงเกิดแสดงอาการไม่ดีขึ้นในลำคอก็ต้องหยุดให้ถูกเป็นการพักผ่อนหยุดพักไม่ใช่ใช้กับรถที่เราใช้บ่อยๆเครื่องเรามันไม่ค่อยจะดีเราก็เอาเข้าอู่พาไปเช็คดูว่าเครื่องมันเป็นยังไงบางทีถึงกับยกเครื่องหรือบางทีก็ต้องเอาเครื่องคันนั้นทิ้งเอาเครื่องใหม่ใส่ลงไปอันนี้ก็คือการซ่อมแปลงนั่นเองร่างกายเรามันก็มีการต้องซ่อมต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ว่าร่างกายมันไม่เหมือนเครื่องยนต์กลไกที่มีอาไหลมีเครื่องชดเชยร่างกายเรามันไม่มีของอาไหลแม้จะมีบ้างมันก็ไม่ดีเหมือนของเดิมเช่นไตเทียมมันสู้ไตแพ้ไม่ได้หัวใจเทียมมันก็ยังใช่เหมือนของเดิมไม่ได้อะไรที่เป็นเรื่องเทียมเอามาใช้มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวไปไม่นานผลที่สุดมันก็ถึงที่สุดไปคือแตกดับไปดังปรากฏเป็นข่าวว่าคนที่ใช้ของเทียมนี่อยู่ไม่ได้นานเท่าใดแต่ว่าให้อยู่ไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวพอจะได้ชื่นอกชื่นใจมาได้มีชีวิตอยู่ในโลกต่อไปตอนนั้นแต่ว่าจะให้ดีเหมือนของเดิมนั่นไม่ได้มันไม่เหมือนเครื่องยนต์ลูกสูบมันนี่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรไม่ดีก็เปลี่ยนอาไหลนี้แล้วก็แพงจะด้วยคนก็ต้องไปเปลี่ยนเอามาใช้แต่เรานี่มันไม่มีอาไหลอย่างนั้นเช่นแขนเทียมนี่มันใช่ไม่เหมือนแขนเดิมนิ้วเทียมนี่มันก็กระดุกกระดิกมันก็ไม่ค่อยสะดวกใช้อะไรก็ไม่ค่อยได้ยิ่งตาเทียมนั่นไม่ได้เรื่องเลยใส่ไว้มันไม่ให้มันบูดแต่นั้นเองแต่จะดูอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของจริงของแท้ร่างกายไม่มีอาไหลสำหรับเปลี่ยนเพราะงั้นเราจะต้องใช้ร่างกายโดยความระมัดระวังคือให้นึกถึงคุณค่าว่ามันมีค่าที่เราจะต้องสงวนใช้แล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังในต่างประเทศเขามีการประกันประกันดวงตาประกันจมูกประกันแข้งประกันขาประกันชีวิตประกันด้วยบริษัทนี่เขาคิดหาเรื่องให้คนเสียเงินเพราะว่าคนเรานี่มันขี้ขลาดกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็คิดว่าเราตายไปแล้วคนอื่นจะได้ประโยชน์ก็เลยไปประกันไว้ประกันสุ่มเสียงประกันนู่นประกันนี่ประกันแม้กระทั่งความตายเรียกว่าไปท่าพนันกับบริษัทประกันว่าตายเมื่อไหร่ไปอยู่ยืนนานเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องพอสบายใจไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่หลักประกันที่แท้จริงสำหรับชีวิตหามีไม่เพราะร่างกายนี้มันเป็นของผสมปรุงแต่งไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงจังอะไรมันจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจให้เราได้เรียนได้รู้ธรรมชาติของชีวิตว่าถ้าเราทำอย่างนั้นมันจะเกิดอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลมันเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่สุดที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าว่ามันบังเอิญไม่มีบังเอิญไม่มีมันเป็นเพราะมีสาเหตุแต่ว่าเราอาจจะค้นไม่พบว่าสาเหตุมันเพราะอะไรเช่นโรคบางอย่างที่รุนแรงอยู่ในสังคมเช่นโรคมะเร็งมันก็ต้องมีสาเหตุแต่ว่าอย่างคนไม่พบอย่างแท้จริงว่าคนนั้นเป็นมะเร็งเพราะสาเหตุอะไร ถ้าใครสูบบุหรี่จัดเขาก็ว่าสาเหตุมันอยู่ที่บุหรี่คนดื่มเหล้าจัดเขาก็ว่าสาเหตุมันอยู่ที่เหล้าหรือว่าคนทำงานในโรงงานที่มีอากาศเป็นพิษเขาก็ว่าสาเหตุมันอยู่ที่อากาศเป็นพิษอะไรต่างๆว่ากันไปแต่ว่าต้องมีสาเหตุแต่ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นสาเหตุของอาการโรคอย่างนั้นอย่างแท้จริงแต่ก็รวมความได้ว่าต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้อาตมาเสียงแห้งก็รู้ว่ามันเกิดจากเหตุคือพูดมากไปไม่บังคับตัวเองในการพูดเลินไปกับการพูดแล้วก็พูดวันหนึ่งบางทีก็หลายหลายครั้งก็เหตุมันอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้แต่เวลานี้ได้แล้วเพราะว่ามีประสบการณ์มา 3-4 ครั้งแล้วต่อไปนี้จึงต้องเด็ดขาดกันเสียทีคือควบคุมตัวเองกันให้มันเด็ดขาดลงไปว่าจะไม่พูดมากเกินไปแล้วก็ไปพูดให้มันน้อยเวลาก็ให้น้อยครั้งก็ให้มันน้อยลงไปให้คนอื่นเขาพูดมั่งอาตมาก็พูดมานานแล้วตั้ง40กว่าปีแล้วถ้าเป็นข้าราชการก็กดตำนานมาตั้ง10ปีแล้วแต่ว่าพระนี่ไม่มีบำนาญไม่มีบำเหน็จไม่มีการปลดชรายิ่งแก่ยิ่งมันพระนี่ยิ่งเป็นพระแก่แล้วคนยิ่งชอบเหมือนยิ่งนิมนต์ใหญ่ดูพระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะอายุตั้ง80แล้วชาวบ้านก็อุตส่าห์ยังเข็นท่านไปนิมนต์ไปสวดมนต์ที่บ้านบ้างไปจื้มป้ายบ้างไปเปิดร้านบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเรียกว่ารบกวนคนแก่ให้คนแก่เกิดความลำบากจนกระทั่งหมอต้องห้ามบอกว่าระวังนี่ขอให้ท่านได้พักไม่ให้รับนิมนต์เอาไปนอนโรงพยาบาลเสียบ้างเป็นการพักผ่อนชั่วครั้งชั่วคราวคนก็ยังไม่ไหวไปรบกวนอีกเพื่อเอาไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงไม่มีการปลดหน้าที่การงานเราชาวบ้านมีความจริงก็ไม่ควรจะไปรบกวนพระมหาเถระที่มีอายุมากๆเช่นว่าสมเด็จพระสังฆราชอายุท่านตั้ง80กว่าแล้ว84แล้วไม่ใช่น้อยแล้วก็ควรให้ท่านได้พักบ้างจะเปิดร้านก็ไม่ต้องเอาท่านไปเปิดก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันดีตรงที่ท่านเปิดมันดีตรงที่เราบริหารดีจัดการงานดีราวขาดแผนการวางแผนดีคนที่ทำงานก็ทำดีการค้ามันก็เจริญไม่ใช่มันเจริญตรงที่สมเด็จพระสังฆราชไปเปิดให้หรือว่าสมเด็จองค์นั้นองค์นี้ไปเปิดให้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราจะทำบุญก็ไม่ต้องนิมนต์พระที่อายุมากมากงกเงินต้องพาขึ้นลงลำบากเอาพระที่ยังแข็งแรงในบนไปทำบุญสุนทานอะไรกันไปตามเรื่องมันก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสพักผ่อนได้มีเวลาที่จะปฏิบัติส่วนตัวของท่านในทางด้านจิตใจในตอนชราเพราะว่าคนเรามาอยู่ในวัยชราแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างเหมือนญาติโยมชาวบ้าน60นี่เขาให้เลือกงานแล้วถ้ากับว่าเขาสงสารหรือไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงก็ยังพอทำได้แต่เห็นว่าไม่ค่อยคล่องแคล่วแล้วสมองก็เฉื่อยชาแล้วความคิดความอ่านก็ไม่ค่อยจะว่องไวแล้วทำอะไรก็ช้าช้างานการมันจะไม่ก้าวหน้าก็เลยให้พักให้ไปอยู่บ้านไม่ให้พักเก่าให้เบี้ยบำนาญเพื่อจะได้ไปกินไปใช้ตามสบายตามสมควรแต่ว่าบางคนออกมารับเบี้ยบำนาญแล้วยังไม่หยุดคิดจะร่ำรวยต่อไปเอาเงินไปลงทุนค่าขายไอ้ตัวไม่เคยกับเรื่องค่าเรื่องขายเคยแต่ทำราชการพอไปค่าขายข้าวขาดทุนปนปื้อเลยเสียหายกันเป็นการยกใจอันนี้เดือดร้อนจึงใครจะขอแนะนำว่าถ้ามีเนี่ยบำนาญก็ได้กินได้ใช้ไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วกับมีทุนเก่าซึ่งเก็บฝากธนาคารไว้บ้างอย่าไปยุ่ง อย่าไปเที่ยวข่าวหุ้นข่าวส่วนกับใครๆให้มันวุ่นวายเนี่ยก็บางทีพวกนักธุรกิจเนี่ยมักจะมาชวนข้าราชการบำนาญแก่ๆให้ไปข่าวหุ้นไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกอยากจะเอาทุนจากว่าท่านเหล่านั้นไปลงทุนนั่นเองแล้วพาไปบริหารไม่ดีขาดทุนตัวขาดทุนแล้วทำให้คนแก่รอยขาดทุนไปด้วยเลยเกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์แก่ลูกแก่หลานต่อไปเพราะงั้นจึงควรจะคิดว่าแก่แล้วเข้าวัดเข้าวาเนี่ยรักษาศีลฟังธรรมหรืออยู่บ้านก็เล่นว่านเล่นบอลเล่นกล้วยไม้อะไรอะไรไปตามเรื่องพอสบายใจวันอาทิตย์เราก็มาวัดวันพระมาวัดอะไรเลยฟังธรรมทำจิตใจให้สงบเตรียมตัวที่จะลาลูกนี่ต่อไปชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะได้มีเวลาพักผ่อนเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองเสียบ้างคนเราเนี่ยถ้ามีแต่การปฏิบัติงานเนี่ยให้คนอื่นมันก็ไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ก็คอยทำงานให้แก่คนอื่นเรื่อยไปแต่ว่าจะไม่ทำเสียเลยมันก็ไม่ได้ก็ควรทำบ้างตามฐานะแต่ว่าทำชนิดที่ไม่เสี่ยงเกินไปไม่อันตรายเกินไปแก่ชีวิตของเราแล้วไม่มีข้อผูกมัดในการที่จะทำให้มันมากมายเกินไปอันนี้ก็จะช่วยให้สบายเมื่อวันที่สองนี่เดินทางไปปักใต้แล้วก็มีคนคนหนึ่งเข้าไปด้วยคนคนนี้แกทำงานแล้วลาออกแล้วลาออกได้รับเงินตอบแทนอะไรไปแล้วไปบวชเดือนหนึ่งเจริญทำกรรมฐานเอาจะกลับมาก็มาอยู่บ้านเพื่อพักผ่อนแต่ว่าบริษัทที่เคยทำงานนั้นไม่ยอมบอกว่าอย่าออกเลยให้ไปช่วยทำกันต่อไปแต่ว่าทำในฐานะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้คนคนนี้แกเป็นคนที่เอางานเอาการถ้าทำอะไรก็เรียกว่าทำจริงเอามาปฏิบัติกันอย่างจริงจังเลยไม่สบายไปในรถคอยคืนนั้นก็เกิดอาการไม่สบายขึ้นมันแน่นในอกอะไรขึ้นมาคนที่โดยสารคุ้นเคยกันหลายคนพวกเดียวกันแค่ต้องนวดช่วยกันนวดเลยนวดหน้าอกเรียกว่านวดหน้าอกช่วยกันพอให้ไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าไอ้คนชุบชนข้างถนนรถไฟก็มีเหมือนกันเขาเปิดหน้าต่างไหว้หินข้างรถไฟมันเยอะมันเห็นว่ามันมีมากเกินไปเอาไปขว้างเล่นจะมั่งก็จะดีอะไรมันเอาหินคว้างเข้าไปในรถไฟไอ้คนที่นวดให้เพื่อนอยู่นั่นนวดหันหน้าไปทางหน้าต่างพอดีหินคนนั่นเข้าไปถึงก็ปุ้งเข้าให้ตรงนี้เลยบวมบิ่งขึ้นมาแต่ไม่เป็นไม่แตกยังแต่บวมตื่นเช้ามาที่ห้องอาตมาอามาถามว่าเป็นไงทำไมหน้าปากหนูอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ก็เอาลูกหินประเคนเข้าให้ทางหน้าต่างเลยบวมไปบอกว่ายังดีที่ไม่แตกอย่างนั้นเอาแต่เพียงบวมบวมเรามันเมื่อก่อนเคยทุบหัวใครมาบ้างแล้วเป็นกรรมมาถึงมาหนองก็ให้คุยกันหัวเราะกันไปอย่างนี้อันนี้ก็ไปถึงปลายทางแกก็ไปนั่งคุยกับคนนั่งคุยกับคนนี้อาตมาก็เข้าห้องพักถึงเวลาก็ไปพูดให้เขาฟังนิดหน่อยเหนื่อยนั่งรถไปพัทลุงก็รถยนต์ไปส่งพอไปส่งอาตมาถึงวัดก็บอกว่าผมจะไปนอนโรงแรมไปพักปิดประตูพักมันรู้สึกไม่ดีไม่ได้พักรุ่งเช้าขึ้นมาขึ้นรถร่วมกันไปหาดใหญ่พอไปถึงหาดใหญ่ไปที่บริษัทการบินก็ไปติดต่อออกมาถึงบอกว่าผมจะทิ้งเจ้าคุณไว้ที่นี่แล้วผมจะกลับก่อนแล้วเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยจะดีต้องรีบไปหาหมออันนี้เรื่องร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงโรคที่เป็นนั่นเขาเรียกว่าโรคหัวใจไอ้โรคหัวใจนี่มันไม่เหมือนโรคอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นโรคที่เหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็ หัวใจมันไม่อยากจะเต้น
1: เนี่ย
0: มันมาเป็นอย่างนั้นท่านเหนื่อยมากมันไม่อยากจะเต้นแล้วแล้วมันหยุดเต้นเราเฉยๆคนเป็นโรคหัวใจนี่มันหยุดง่ายๆหยุดง่ายทำให้ถึงแก่กรรมได้ง่ายเพราะงั้นใครที่รู้สึกตัวว่าเป็นโรคที่เหนื่อยที่อ่อนเพลียหัวใจอ่อนเต้นไม่ค่อยจะแข็งแรงเต้นไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ต้องพักแล้วต้องหยุดพักประคับประคองไปแต่ว่าเรือมันเก่าเต็มทีแล้วต้องค่อยๆเครื่องมันไม่ค่อยจะดีแล้วไอ้จะสตาร์ทวิ่งจู้มันก็เรือหางยาวในแม่น้ำก็ไม่ได้แล้วต้องค่อยๆไปช้าๆประคองไว้หน่อยเพื่อให้คนอื่นก็ได้สบายใจแต่โดยมากมักจะลืมตัวไปเลยบางครั้งบางคราวเลยเป็นเหตุให้หัวใจหยุดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่มีใจน้อยนี่เรียกว่าโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายไอ้โรคที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้าเรารู้สึกว่าโรคบางอย่างมันเช่นโรคเกี่ยวกับหัวใจมันต้องหยุดนะหยุดสิ่งเช่นหยุดสูบบุหรี่หยุดดื่มเหล้าหยุดความตื่นเต้นที่ตกกังวลตื่นเต้นนี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นของคือขึ้นที่ตกกังวลแต่มันลงนะมันเปลี่ยนสภาพไปในรูปอย่างนั้นทำให้สิ่งทั้งหลายไม่ดีร่างกายก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อมวุ่นวายแต่ถ้าคอยประคับประคองอยู่มันพอไปได้ถ้าเห็นคนเป็นโรคหัวใจเตรียมยาไว้ในกระเป๋าเตรียมยาไว้เป็นมันไม่ใช่หัวใจแท้เป็นโรคเส้นโลหิตตีบเตรียมยาไว้ไว้ระเบิดไว้ระเบิดพออาการไม่ดีก็ระเบิดแล้วกินยาก็ไปทันทีแต่ว่าพอหมดมันจะตายกินไม่ทันยาอยู่ในกระเป๋าหยิบใส่ไม่ทันปุ๊บปั๊บเบิร์นอีกไม่ได้แล้วไปเลยล่อแหลมต่ออันตรายอย่างนี้นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของร่างกายที่จะเป็นไปในรูปอย่างนั้นเพราะงั้นในทางธรรมะท่านจึงสอนให้เราคิดไว้บ้างเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งน่ารักน่าชอบใจทำอย่างใดจะได้อย่างนั้นเป็นสิ่งที่จะมีแก่เราเมื่อใดก็ได้แต่ความแก่นั้นมันมีอยู่ทุกเวลานาทีอย่านึกว่าฉันยังไม่แก่คนเรามันจะอย่างนั้นน่ะไม่ค่อยยอมแก่คือความรู้สึกมันไม่ค่อยแก่ยังนึกว่าเป็นคนแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงทำอะไรก็ยังนึกว่าเก่งอยู่นั่นเองแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เก่งแล้วร่างกายมันไม่ยอมแต่ใจมันยังเข็งคนบางคนอายุตั้ง99เวลาลุกขึ้นเพื่อนจะพยุงนี่ไม่ได้ห้ามอย่าฉันลุกขึ้นได้ฉันยังแข็งแรงพอลุกขึ้นแล้วสวบเซไปเขาจะเข้าประคองไม่ต้องประคองฉันเดินได้นี่เขาเรียกว่ายังเก่งยังอวดเก่งอยู่เลยนะอวดเก่งอยู่ความจริงไม่ไหวแล้วแต่ว่าก็ยังอดเก่งเรียกว่าตัวนี้ยังเก่งเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรใจมันไม่ยอมอย่างนี้ใจมันไม่ยอมว่าเก่งยังนึกว่าฉันยังไม่เก่งฉันยังแข็งแรงฉันยังกระปี้กระเปร่ายังทำอะไรเหมือนกับคนหนุ่มๆทั้งหลายได้เป็นการอวดคนโบราณก็พูดว่าเด็กอวดรู้ข้าวอวดแดงเด็กนี่มันไม่รู้อะไรแต่อะไรแต่มันอวดรู้ว่าฉันรู้มากคนแก่นั้นมักจะอวดเรียกอวดแรงว่าฉันยังแข็งแรงอยู่มีคนคนหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์อายุแกตั้ง90แล้วพอไปถึงพบกับแกทำท่าต่อหน้าอาตมายังแข็งแรงยังแข็งแรงแล้วยกแขนเนี่ยทำท่าตบกลับยังไงรู้ว่ายังแข็งแรงบอกว่ามันแข็งแรงพอยืนอยู่ได้ตอนนั้นเองอะแต่ไม่เท่าใดมันจะยืนไม่ได้แล้วเวลานี้เนี่ยเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าข่าวลุงเรียบร้อยไปแล้วต่อไปเจออีกทีก็ไม่ได้คุยกันแล้วมันมีวันจบร่างกายมันมีวันจบที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเราอย่าไปนึกว่าเราแต่ว่าใจมันอย่างนั้นใจมันนึกอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของคนมักจะนึกอย่างนั้นเสมอไปว่าเรายังแข็งแรงเราไม่มีโรคเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การนึกในรูปอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นความประมาทในเรื่องของชีวิตอยู่เหมือนกันเพราะงั้นพระผู้มีพระภาคจึงสอนว่าให้คิดถึงเรื่องความแก่ไว้บ้างให้คิดถึงเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยไว้บ้างให้คิดถึงเรื่องความตายไว้บ้างให้คิดถึงเรื่องทำอย่างใดได้อย่างนั้นไว้บ้างให้คิดว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่เรามีเราได้ไว้นี้มันไม่ได้อยู่กับเรานานหรือเราไม่ได้อยู่กับมันนานหรอกมันจะต้องจากเราไปบ้างเราจะต้องจากมันไปบ้างนึกไว้อย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นเครื่องสะกิดใจไม่ให้เราเผลอไม่ให้เราประมาทไม่ให้เรามัวเมาในสิ่งเหล่านั้นก็โดยปกติคนเรานั้นมักจะเผลอได้ง่ายนี่เมื่อเช้านี่ความจริงจะไปเทศวิทยุอะแต่ว่านั่งดูว่าใครจะไปพูดวันนี้ก็ไม่เห็นรถอารับคนปันโทสุพจน์เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยนิมนต์ท่านเจ้าคุณราชนันทมุนีมาที่แต่ว่ามันติดขัดทางธุรกิจอย่างนั้นธุรกิจอย่างอะไรคนรถมันลืมไปมันไม่มารับอามานี่เตรียมผมจีวรตั้งแต่เช้าผมมาเรียบร้อยแล้วไม่ควรจะไปพูดโทรทัศน์นี้มันไม่มารับแล้วก็บอกไปเจ้าคุณคณะสองวัดมหาธาตุเจ้าคุณอินเดียให้ไปที่แทนอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ไปเหมือนกันท่านคงจะนึกว่าเจ้าคุณปัญญาคงจะไปเทศวันนี้เลยท่านก็ไม่ไปเลยก็เลยคุณสุพจน์แกก็ว่าคนเดียวแกไปตามเรื่องจนกระทั่งจบเวลานี่ความเผลอของคนขับรถมันลืมไปไม่ใช่ครั้งเดียวมันลืมหลายครั้งเลยคนขับรถที่ทีวีครั้งหนึ่งมันไม่ลืมทีเดียวแต่มันมาเหลืออีก10นาทีจะถึงเวลาพูดวิ่งออกจากวัดกลับไปให้ท่านก็เรียกว่ามันต้องชนอะไรด่าไปตลอดทางถึงจะไปไม่ถึงสถานีได้บอกว่าฉันไม่ไปแล้วเธอจะเอาฉัน10นาทีให้ถึงสถานีฉันจะต้องไม่ได้พูดแน่วันนี้เพราะงั้นไม่ต้องไปแล้วก็เลยยึดไม่ไปมันลืมพอลึกขึ้นได้รีบมาเลยทีเดียวนี่ความลืมของคนลืมบ่อยๆแต่ว่าลืมอย่างนั้นไม่เป็นไรอันนี้เราบางทีมันลืมตัวลืมตนคือลืมคิดไปถึงความจริงของชีวิตลืมคิดไปว่ามันไม่เที่ยงลืมคิดไปว่ามันเป็นทุกข์ลืมคิดไปว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นลืมไปลืมคิดในเรื่องอย่างนี้มีอะไรก็ลืมไปว่ามันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเห็นเรามีของมีแหวนมีสายสร้อยมีอะไรต่ออะไรมาเช่าอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ไอ้ของที่อยู่ในกระเป๋าในราคาตั้ง140,000ทำไมที่เอาใส่ไว้ในกระเป๋ามากมายอย่างนั้นคุณโยมผู้หญิงเนี่ยทั้งหลายมีอะไรก็จะเอาไปงัดใส่ไว้ในกระเป๋าที่เดินหนีบแบบเฮ้ไปมั่งเที่ยวหิ้วไปมั่งทำไมจะต้องหิ้วไปหิ้วมาแหวนเพชรเอ่ยประดับมรกตสายสร้อยนาฬิกาปากกาด้ามทองไอ้ด้ามทองซึ่งเขียนกับตัวหนังสือมันไม่ได้เป็นทองอะไรมันก็เป็นสีหมึกอยู่นั่นเองต้องให้มันแพงใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็รถมันเสียยางแตกแต่ลูกชายก็เลยลงไปทำการเปลี่ยนล้อรถแต่กระเป๋าที่บรรจุอะไรต่ออะไรวางไว้ที่นั่งข้างหน้าที่กลายคนที่ขับนะขับเองแต่งรถไปแต่งรถมาติดล้อเสร็จเรียบร้อยจะมาสตาร์ทรถออกจากที่เอาแล้วกั กระเป๋าหายไปใช่แล้วนะเลยไปแจ้งความตำรวจบอกว่ากระเป๋าหายในกระเป๋านะมีอะไรบ้างมีแหวนเพชรมีสายสร้อยประดับเพชรมีอะไรเพชรพลอยๆเนี่ยนะมากมายเหลือเกินที่จะใส่กระเป๋าไว้มันเรื่องอะไรที่เราจะต้องใส่ไว้มากมายอย่างนั้นเงินก็เหมือนกันทำไมจะต้องใส่ไว้มากมายอย่างนั้นมันมากมายทำไมไม่ต้องใส่เงินไว้มากมายไปไหนมาไหนเอาไปน้อยๆพอที่จะใช้คือถ้าขโมยมันจะฉกเอาไปก็จะได้อิ่มใจว่ามันได้ไปนิดน้อยเนี่ยเราพอสบายใจแต่นี่ถ้าใส่ไว้มากมันฉกไปทีหนึ่งแหมเอาไปตั้งแสนเลยเอาไปตั้งมากมายอย่างนั้นนะคราวก่อนนี่คนมีเครื่องเพชรอยู่หรือเปล่าเป็นราคาตั้งกี่ล้านทำไมรู้โอ้ยทำไมเดี๋ยวเดินแบกตู้เซฟไปจากนั้นเอ้ยของควรอยู่ในตู้เอามาใส่ไว้ในกระเป๋ามากมายกายกองนะแต่ความจริงแม่คนนั่นแกมาได้ไหนแกใส่เพื่อจะเอาไปขายแล้วก็คงจะรู้กันว่าจะไปขายที่นั่นคงหักหลังกันนั่นเองเลยหายไปเลยอย่างนี้ก็เสียอกเสียใจอันนี้มันประมาทของมีค่าควรจะเก็บในที่ปลอดภัยเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวนี้เอาไปขวาดธนาคารก็มีตู้ใหญ่อยู่ในตู้เซฟแข็งแรงใส่ไว้กุญแจเราถือเองแล้วก็วันไหนต้องการจะใช้ก็ไปเปิดเข้ามาใช้ได้ใช้เสร็จแล้วก็เอาไปเก็บต่อไปแต่ว่าความจริงน่ะเมื่อที่ไม่สวมแหวนนี่ก็ยังทำงานได้ยังยกมือไหว้คนได้ไม่ลำบากอะไรครับไอ้สวมแหวนที่ยกบางทีมันหนักหนักเหมือนหนักแหวนใส่แหวนไม่ตัวโตนแม้ยกหนักไหวนะแล้วก็จะพูดจัดจาอะไรก็มันต้องทำท่ายกไม้ยกมือที่นู่นที่นู่นอะไรต่างๆให้เขาเห็นว่าแหวนต้องแข็งลำบากยกมือก็ยากทำอะไรก็ยากเครื่องมือสบายสบายไม่ได้สวมไว้ทำไมไอ้สิ่งเหล่านี้เรามีไว้เพื่อเป็นทุนสำรองทุนสำรองเรียกว่าหลักทรัพย์สำรองหลักทรัพย์เหมือนกับว่าธนาคารก็มีทองสำรองธนาคารประเทศไทยนี่การคลังกระทรวงคลังเขามีทองสำรองก่อนนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะทองนี่เอาไปขวากไว้อเมริกาทองเอาไปขวากไว้แล้วไม่ใช่ขวากเรานะเขาคิดค่าขวากด้วยนะของเราแท้ๆเอาไปขวากไว้เขาคิดค่าขวากทีหลังเอามาเมืองไทยเอามาไหว้ที่กระทรวงคลังในพระบรมมหาราชวังไหว้ตู้ใต้ดินคนที่เคยเอาไหว้กันเล่าให้ฟังใหม่ตกใส่ตู้ข้างล่างท้องเป็นแท่งๆเอาไปไหว้ต้องตรวจต้องนับกันเหลือเกินอันนี้เขาเรียกว่าทุนสำรองสำรองไว้ธนบัตรไอ้ทิ้งธนบัตรออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีทุนสำรองมีทองเป็นหลักประกันถ้าไม่มีทุนสำรองกระดาษมันก็เป็นกระดาษกงติ๊กไปตอนนั้นเองมันไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีอย่างนั้นนี่เรานี่ก็เรียกว่ามีทุนสำรองมีแหวนมีสายสร้อยมีเพชรนิลจินดาซื้อไว้เป็นทุนสำรองก็เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่าไปเที่ยวอวดใครสวมใจบ่อยๆนะเหมือนกับอวดเหมือนกันไอ้คนที่หัวขโมยเนี่ยมันคอยจ้องดูคนนั่นสวมแหวนราคาเท่านั้นนาฬิกาประเภทนั้นอะไรประเภทนั้นเผลอๆมันก็จี้ขโมยไปเวลาขโมยไปแล้วเราก็เสียอกเสียใจว่าแหมมันเอาไปได้เสียดายอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเงินทองก็เหมือนกันไปไหนจะพกเงินสดไปมากๆขโมยมันขี้มันก็เอาไปได้อันนี้เราไม่พาอย่างนั้นพาพวกหน้าบ้างพวกเช็คบ้างไปเบิกเอาข้างหน้ามันก็สบายเดี๋ยวนี้ทางราชการนี่ถูกบ่อยเช่นว่าโรงเรียนมีครูเยอะพอวันเบิกเงินเดือนก็ไปขนเงินมาจากธนาคารเป็นถุงเอามาเบิกใช้เงินเดือนครูทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็นักเลงมันรู้ว่าไปเบิกวันนั้นมันก็คอยย่องขี้เอาเงินไปบางทีมาถึงโรงเรียนแล้วมันเข้าไปถึงเอาปืนขี้ต้องให้มันยกไป800,000 เจ็ดแสนเอาไปต่างนั้นอันนี้คือความไม่ถูกต้องสมัยนี้ไม่ต้องเที่ยวแบกเงินไปจ่ายแล้วจ่ายเช็คธนาคารนี้จ่ายเช็คคือทุกคนต้องไปมีบัญชีไว้ในธนาคารต้องมีบัญชีในธนาคารทุกคนจ่ายเช็คขีดครอบเอาไปเข้าธนาคารขโมยมันจะซี้อย่างมันซี้เอาไปก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ต่างกันที่เขาทำอย่างนั้นคราวหนึ่งไปอังกฤษพบกับคุณเลอสันทำพิจาไปทำงานกับ BBC จะจ่ายเสียงภาษาไทยแกบอกว่าแม่พอมาถึงนี่เขาพาไปที่ธนาคารให้ไปเบิกบัญชีไว้ที่ธนาคารทันทีพอถึงวันจ่ายเงินเดือนก็จ่ายเช็คขีดช่องให้แล้วก็เอาไปเข้าบัญชีธนาคารต้องการเงินก็ไปเบิกจากธนาคารหรือว่าไม่ต้องไปเบิกก็ได้มีเช็คจ่ายเช็คซื้อข่าวซื้อของอะไรต่ออะไรกว่าหลังเขาซื้อกันดีไม่เหมือนเช็คบ้านเราเช็คบ้านเราเนี่ยมันเด้งเก่งได้เช็คเนี่ยมันดิ้งกระเด็นไปกระดอนมาทำให้เกิดปัญหากันใหญ่เมืองนอกเช็คเขาไม่ดิ้งเขาอ่อนดีเรียบร้อยเขาใช้สะดวกอย่างนั้นราชการนี่น่าจะทำอย่างนั้นเพื่อป้องกันไม่ข้าราชการถูกขโมยชีพล้นบางทีมันถึงแก่ชีวิตนะมันยิงตายแล้วเอาเงินไปนี่แต่ว่าเราเขียนเช็คจ่ายอย่างนั้นมันก็ไม่เสียสบายดีอันนี้มันทันสมัยกว่าแต่ก็ยังไม่ค่อยจะได้มีการทำอย่างนั้นบางแห่งทำแต่บางแห่งยังไม่กระทำขโมยจึงเอาไปได้คราวก่อนนี้พบศึกษาธิการอำเภอคนหนึ่งเขาอยู่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลไอ้ทุ่งว่ามันติดมาทางจังหวัดตรังจากทุ่งว่าแต่จะไปสตูลนี่ต้องออกมาทางจังหวัดตรังข้ามเขาพัดผ้าไปพัทลุงแล้วก็นั่งรถไปตรังควรเนียงข้าวสตูลถึงจะไปชาวอำเมืองได้หรือแม่งก็ลงทะเลวิ่งเรือไปในทะเลแต่บางระดูขึ้นแรงไปไม่ได้ศึกษาธิการอำเภอคนนั้นแกบอกว่าผมหากินอยู่ได้10 กว่าปีไปเอาเงินจากจังหวัดมาเบิกจ่ายครูทำยังไงไอ้ฉลอมเก่าๆเอากระดาษใส่เข้าแล้วก็เงินที่เบิกแล้วก็ใส่ฉลอมอ่ะหิ้วขึ้นรถยนต์แล้วหิ้วขึ้นรถไฟเอาวางไว้ข้างๆทำนั่งเฉยๆไม่รู้ไม่คิดพาเงินมาจ่ายให้ครูได้เรียบร้อยตลอดเวลาไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครรู้ว่าในฉลอมนั้นมีอะไรนึกว่ากวางแห้งๆเห็นใส่กวางไว้ข้างบนนะนึกว่าปลาเค็มหรืออะไรอะไรนะไม่มีอะไรนะสมัยนั้นการโจรมันยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้ศึกษาคนนั่นก็เอาตัวรอดเดี๋ยวนี้ถ้าขืนใส่ฉลอมแบบนั้นไม่กี่เที่ยวมันยกฉลอมไปเฉลยนั่นเองใส่กระเป๋าจีบอลมันยังยกไปได้เลยอุ้ยมันเก่งอย่างนี้คนมันเก่งเจริญก้าวหน้าในวิถีทางที่จะต้นจะขี้อะไรเรามันก็ต้องหาวิธีป้องกันไว้แต่ป้องกันทางวัตถุนั้นทำไปตามเรื่องแต่ว่าเราป้องกันจิตใจไม่ให้มัวเมาไม่ให้เสียอกเสียใจในเมื่ออะไรมันเป็นไปในรูปต่างๆจะดีกว่าหยอดน้ำมันหน่อยหล่อลื่นเราป้องกันจิตใจของเรานี่จะป้องกันอย่างไรก็ต้องคิดไว้ล่วงหน้าต้องพูดไว้บ่อยๆว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรก็ได้ยกแขนขึ้นดูนะพูดเฮ้ยแขนเนื้อเจ้านี่มันไม่ถาวรหรอกวันหนึ่งอาจจะเป็นอะไรขึ้นก็ได้อาจจะปวดตรงนั้นอาจจะเจ็บตรงนี้อาจจะไม่สบายเล็กไว้เตือนไว้พอมันเป็นก็จริงๆเราก็พอจะพูดกับตัวเองได้ว่ากูว่าแล้วว่ามันจะเป็นสักวันหนึ่งแต่เราก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นก็เป็นไปเรื่องธรรมชาติธรรมดารักษากันไปตามเรื่องหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้อย่าไปกุ้มอกกุ้มใจ ไอ้เรื่องคิดไม่ให้กลุ้มเลยมันเรื่องสำคัญคิดอย่างไรอย่าให้กลุ้มใจอย่าให้เกิดความวิตกกังวลอย่าให้เป็นลูกนอนไม่หลับอย่าให้ต้องนอนปวดหัวในนี้เลยสำคัญในชีวิตคนเราเดี๋ยวนี้เรามันปวดหัวกันบ่อยๆนอนไม่หลับกันบ่อยๆลุกขึ้นกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ด้วยปัญหานั่นปัญหานี้นี่คือไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไว้ไม่ได้นึกไว้ล่วงหน้าว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราเราไม่ได้คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็เกิดเป็นปัญหามีความทุกข์ทางใจด้วยประการต่างๆเป็นปัญหาที่เราจะต้องหาทางป้องกันไว้ก็โดยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ไว้แต่ใช่ได้การบอกตัวเราเองว่าพิจารณาว่าช่วงหน้าตามภาษาธรรมะเรียกว่าอภินหะปัจเวกปัจเวกหมายความว่าการพิจารณาอภินหะหมายความว่าบ่อยๆอภินหะปัจเวกคือพิจารณาบ่อยๆเตือนบ่อยๆบอกให้รู้ไว้บ่อยๆแล้วเราก็สบายใจไม่เกิดความวิตกกังวลอะไรมากเกินไปแม้อะไรจะเกิดขึ้นก็พอปรุงพอวางจิตไม่ตกไปสู่ภาวะที่เป็นทุกข์มากไปมีอะไรก็ปรุงได้วางได้ให้ปรุงได้วางได้นี่มันสบายถ้าเราแบกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ไหวมันยักแบกเจดีย์นี่มันไม่ไหวเราเห็นเจดีย์เก่าๆแล้วก็ทำรูปยักษ์ไว้ที่ฐานนะเก่งโค้งนะกลางขาเก่งโค้งนี่ทำไปทำไมมันไม่ใช่เป็นเครื่องประดับสวยๆอะไรหรอกแต่เขาบอกให้เรารู้ว่านี่แหละคือภาระชีวิตนี่คือภาระที่จะต้องแบกที่จะต้องทนที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์เราทำมาอย่างนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจดังนั้นคำพระที่ตรัสสอนว่าภาราหเวปัญจขันธาในบทสวดนี้ขันธ์ทั้งหลายเป็นของหนักเน้อเป็นภาระที่หนักที่เราจะต้องแบกมันไว้ต้องบริหารต้องรักษาต้องเยียวยาต้องอะไรต่างๆ ตามหน้าที่อันนี้บางคนก็แบกหน้าเขียวแบกด้วยความเป็นทุกข์แต่บางคนแบกด้วยอาการร่าเริงหัวเราะแบกไปหัวเราะไปให้กับคนทำงานไปสนุกไปแต่บางคนนั้นแบกหน้าเขียวเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะการแบกของหนักไหนไหนเราจะต้องแบกมันอย่าแบกให้เป็นทุกข์แบกด้วยอารมณ์ที่เบาๆสบายสบายอย่าให้เป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นก็การที่จะไม่เป็นทุกข์มันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจไว้บ่อยๆเราก็จะไม่เกิดความทุกข์เพราะสิ่งนั้นหรือว่าเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็เอาหลักธรรมะมาพิจารณาแยกแยะออกไปว่าสิ่งนี้คืออะไรมันเกิดมาจากอะไรเราควรจะทำใจอย่างไรหรือว่าเราควรจะวิเคราะห์จิตใจในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเบาใจโปร่งใจในรูปใดต้องคิดอย่างนั้นพิจารณาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจว่าไอ้ภาระที่ต้องแบกนั้นกลายเป็นของสนุกไปแบกด้วยความสนุกทำงานด้วยความสนุกด้วยจิตใจที่ร่าเริงไม่ต้องนอนเอามือไก่หน้าผากไม่ต้องกินยาแก้ลูกนอนไม่หลับอันจะเป็นเครื่องทำให้ร่างกายเสียหายใช้ยาธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้จิตใจเราก็เบาลงก็อาศัยธรรมะเป็นเครื่องช่วยอันนี้มันช่วยได้ช่วยมาเยอะแล้วคนที่ได้ศึกษาธรรมะเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเขาสบายใจจะเห็นได้ว่าคนที่ได้ศึกษาธรรมะ วลาเขามีความทุกข์เนี่ยเขาไม่ทุกข์มากแล้วยังบอกกับใครๆแหมถ้าไม่ได้เรียนธรรมะไว้บ้างคงจะแย่เรียกว่าไม่มีเครื่องทุ่นแรงของชีวิตพอมีอะไรเกิดขึ้นมันก็หนักหนักอึ้งหนักจนหน้าเขียวแต่พอมีธรรมะนี่เหมือนเครื่องทุ่นแรงพอปรุงได้วางได้จิตใจก็ค่อยเบาสบายไม่เกิดปัญหาอะไรรุนแรงมากเกินไปอันนี้มันคือประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งที่เราเรียนเรารู้ไว้คนในสมัยนี้ไม่ค่อยจะได้มีเครื่องทุ่นแรงทางธรรมะคือไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ศึกษาชีวิตให้ถูกต้องเวลามีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนขึ้นมาก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรก็แก้ทางวัตถุอย่างเดียวการเที่ยวการเล่นการสนุกการทำให้ตนลืมไปด้วยเครื่องดื่มของมึนเมาเมาแล้วมันลืมทุกข์แก้อย่างนั้นนั่นไม่ใช่วิธีแก้เพราะมันเป็นการไม่ได้ถอนรากถอนโคนของปัญหาไม่ได้ตัดเหตุของเรื่องแต่ถ้าเราแก้โดยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเราถอนถึงรากถึงโคนของความทุกข์ความทุกข์อยู่ข้างในต้องแก้ข้างในแก้ข้างในแก้โดยวัตถุไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การปรุงแต่งของเราเองแต่เป็นการปรุงแต่งด้วยความเผลอด้วยความประมาทไม่ได้ปรุงแต่งด้วยปัญญาไม่ได้ปรุงแต่งด้วยปัญญาเราจึงต้องนั่งหน้าเง้าหน้างอเป็นทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยประการต่างๆไม่ได้พิจารณาว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรแล้วผลที่เราได้รับอยู่เวลานี้มันเป็นอย่างไรไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรไม่ไปหาผู้รู้ไม่ไปหาหมอทางโลกนี้เพื่อให้ยาที่ถูกต้องตนก็มีความทุกข์เรื่อยไปหรือว่าไปหาหมอแล้วหมอให้ยาแล้วแต่เป็นคนดื้อไม่กินยาไม่เอายาที่หมอให้ไปใช
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโท ทร0438972850854648921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวีห้า

สดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318เด้ที

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ 3.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย

ค่ะเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ไม่เจอกันนาน
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์